สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลปธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดือเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดบางเดือตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดิกาสุพจน์สุภวาโทพระวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือไอทีสนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบเบญจางคประดิษฐ์การเดินการยืนและการนั่งอย่างถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและมีสติในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดือกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันโดยหวังให้เยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่สำคัญและช่วยให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ

เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปิติของคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมประกอบพิธีสำคัญอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาข้าวพระและการปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนร่วมประกอบพิธีด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นพร้อมน้อมนำคำสอนเรื่องการระลึกถึงบุญมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายลอนดอนด้วยความพร้อมเพรียงทุกท่านต่างประคองผ้าตรายอธิษฐานจิตและร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์พิธีถวายสตุปัจจัยทายธรรมพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายพัฒนาเป็นสังฆทานเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความหมายคือพิธีปฐมฤกษ์จารึกชื่ออาคาร Wisdom Room หรือห้องปัญญาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวท้องถิ่นในอนาคตซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสะท้อนถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในการปักหลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาวัดพระธรรมกายลอนดอนให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันก่อนร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัวธรรมกายที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและความสุขให้แก่กันซึ่งการจัดงานบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนเช่นนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่157ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้พัฒนาจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะโดยกิจกรรมตลอด3วันเน้นการบูรณาการทั้งกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการสวดมนต์ฟังธรรมและฝึกจิตตภาวนาโดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใหม่3ท่านที่เดินทางมาวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิเป็นครั้งแรกและยังมีผู้เข้าร่วมอีก1ท่านที่เคยผ่านการบวชจากไอโมนาสครีรุ่นที่7เป็นระยะเวลา1เดือนที่มาร่วมทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการพักกายพักใจและฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวันในส่วนของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเดียวกันคืออยากให้ตนเองได้มีเวลาพักใจบางท่านเดินทางมาไกลจากเมืองนาโกย่าและเมืองโตเกียวเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับใจของตนเองอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาใจระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้จะต้องเดินทางมาไกลเพียงใดแต่หากช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ช่วยให้ใจได้หยุดได้พักและได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบและเบาสบายขึ้นการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าเสมอซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัส

ถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การดำเนินชีวิตในสังสารวัฏให้รอดและปลอดภัยได้นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตในสังสารวัฏนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมายทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารร่างกายตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้าล้วนจะเป็นรังแห่งโรคแต่ไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บหลากชนิดและทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในการดำรงชีพและทุกข์ในสังสารวัฏแต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตอีกทั้งภัยต่างๆก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายภัยที่เกิดจากธรรมชาติมีอัคคีภัยและอุทกภัยเป็นต้นตลอดจนภัยในอบายภูมิและภัยในสังสารวัฏเราจะเห็นว่าทุกภัยนั้นมีอยู่รอบตัวบางทีทำผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทชะล่าใจควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมกันซึ่งก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพราะพระธรรมกายเท่านั้นเป็นสรณะอันเกษมที่จะทำให้เราปลอดจากทุกข์และภัยทั้งปวงกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุตรธิดาทั้งหลายก็ดีมารดาบิดาก็ดี

พวกพ้องบริวารก็ดีล้วนต่างก็ไม่สามารถเป็นที่ป้องกันและต้านทานให้ได้เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำความป้องกันต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเช่นกันฉะนั้นบัณฑิตเมื่อทราบความข้อนั้นแล้วเป็นผู้สำรวมดีแล้วในศีลพึงรีบชำระหนทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันทีเดียววิบากกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้เมื่อไม่สามารถจะหลบหลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นภัยคือบาปกรรมที่ตามมาให้ผลหรือภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ในเวลาที่คับขันของชีวิตมีเพียงบุญกุศลความดีและธรรมะภายในที่เราได้เข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารหรือคนสนิทใกล้ชิดต่างก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองทำได้กับเพียงคอยให้กำลังใจคอยชี้แนะหนทางสว่างเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงบุญและพระรัตนตรัยภายในสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้ป่วยในยามเจ็บไข้มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพศกรามิกทายวันในแคว้นพักคะชนบทมีสองสามีภรรยาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของพระบรมศาสดาซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระโสดาบันและได้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่วันหนึ่งนักกุลปิตาเคลือหบดีผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีอาการทรุดหนักลงไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจและห่วงใยถึงบุตรกับภรรยาอันเป็นที่รักว่าหากตนจะต้องตายไปตอนนี้จริงๆครอบครัวอันเป็นที่รักนั้นจะอยู่กันอย่างไรฝ่ายนางกุลมาตาเคลือหะปัตตานีผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นสามีกังวลเช่นนั้นจึงหาวิธีการที่จะปลอบโยนสามีให้คลายจากความกังวลได้กล่าวเตือนสติท่านคฤหบดีว่าขอท่านจะได้ห่วงใยหรือกังวลใจไปเลยเพราะหากท่านจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แก่ท่านอีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยจิตที่เป็นกังวลย่อมทำให้จิตเศร้าหมองและพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญท่านเคลือหบดีดิฉันนี้เนี่ยเป็นผู้ชำนาญในการปั่นฝ้ายและการทำขนสัตว์ฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

แล้วดิฉันก็สามารถดูแลบ้านและลูกๆได้อย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นว่าท่านคฤหบดีเริ่มคลายจากความกังวลใจแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านคฤหบดีท่านอย่ากลัวไปเลยว่าเมื่อตัวท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไปมีสามีใหม่เพราะว่าทั้งท่านและดิฉันก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานต่างคนต่างก็เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดท่านคฤหบดีท่านอย่าได้กลัวไปเลยว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วดิฉันคงไม่ต้องการจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์เพราะความจริงดิฉันมีความปรารถนาจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันท่านคฤหบดีท่านจะได้ห่วงไปเลยว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เพราะว่าดิฉันก็เป็นสาวิกาผู้หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวและสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านคฤหบดีท่านคงมีความห่วงใยว่าดิฉันยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ยังไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระบรมศาสดาแม้ข้อนี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความกล้ากล้าในพระธรรมวินัยนี้ท่านคฤหบดีขอท่านอย่าละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนกุลปิตาคฤหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีแล้วจิตของท่านก็ผ่องใสสว่างไสวด้วยกายธรรมโสดาบันแล้วท่านก็คลายจากความกังวลและห่วงใยในบุตรธิดาภรรยาทำให้ท่านเกิดความปราโมทย์ใจมีความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมกถาของนางนกุลมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านคฤหบดีก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็หายจากโรคภัยและเมื่อท่านคฤหบดีนั้นหายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้เท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งนัตติควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมนางนกุลมาตากับท่านคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐนางนกุลมาตาผู้มุ่งหวังประโยชน์ได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์นางเป็นสาวิ

กาพูดถึงความหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายแล้วหลวงก็ทรงกล่าวอนุโมทนาต่อความเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข้คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชา นั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปราศจากเครื่องกังวลทั้งปวงและก็น้อมนำใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในเพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไปเพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เรานั้นนึกถึงบุญไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครู่เดียวก็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการชิงชัยในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่189จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงทอดพระเนตรมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยรับสั่งถามด้วยความห่วงใยว่ามโหสถเอ๋ยเธอน่ะรอดพ้นเงื้อมมือพระราชาจุลนีมาได้อย่างไรไหนเล่าให้เราฟังสิมโหสถจึงทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์อาศัยปัญญาอันแยกขายจึงสามารถหว่านล้อมพระเจ้าจุลนีให้ทรงยอมจำนนเสียได้เหมือนมหาสมุทรที่ล้อมชมพูทวีปไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชสดับดังนั้นก็ทรงชื่นชมโสมนัสจากนั้นมโหสถก็ได้ทูลขอให้พระเจ้าวิเทหราชทรงส่งพระชนนีพระมเหสีและพระโอรสของพระเจ้าจุลนีกลับคืนสู่ปัญจาลนครโดยเร็ววันครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมโหสถจึงสั่งให้เตรียมขบวนส่งเสด็จกษัตริย์ทั้งสามพระองค์อย่างสมพระเกียรติพระนางนันทาเทวีทรงดีพระทัยที่จะได้กลับไปหาพระราชสวามีแต่ก็ทรงเศร้าพระทัยที่จะต้องจากพระราชธิดาไปในวันเสด็จกลับปัญจาลนครพระนางทรงสวมกอดไว้แน่พระอุระจุมพิษที่พระเศียรเบาๆแล้วตรัสล่ำลาด้วยความเป็นห่วงว่าลูกรักแม่ลาแล้วนะเจ้าอยู่ทางนี้นะก็จงปรนิบัติพระสวามีตามเยี่ยงอย่างขัตติยราชกุมารีอย่าให้เป็นที่ขุ่นเคืองเบื้องยุคลบาทนะลูกนะเมื่อต่างร่ำลากันและกันแล้วกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่ราชพาหนะแวดล้อมด้วยเหล่าจาตุรงคเสนาอย่างสมพระเกียรติครั้นแล้วขบวนเสด็จก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากมิถิลานครเดินทางเข้าสู่เขตแดนปัญจาลนครโดยลำดับลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงต้อนรับพระราชมารดาพระเทวีและพระโอรสด้วยความเอิบอิ่มพระทัยตรัสถามพระมารดาว่าเสด็จแม่พระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิบัติกับเสด็จแม่อย่างไรพระองค์ทรงเบียดเบียนเสด็จแม่ให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจบ้างไหมพระเจ้าค่ะพระมารดาสลากเทวีตรัสตอบว่าเจ้าน่ะตรัสอะไรอย่างนั้นพระเจ้าวิเทหราชช่างดีกับเราเหลือเกินทรงปรนิบัติและเทิดทูนแม่เนี่ยยังสูงสุดราวกับเทวดาทีเดียวทั้งทรงยกย่องนันทาเทวีไว้ในฐานะพระมารดาและปฏิบัติต่อจันทกุมารเหมือนพระอนุชาของพระองค์เองส่วนปัญจาลจันทีนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าเท้าเธอน่ะทรงโปรดปรานลูกหญิงของเจ้าสักเพียงใดพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงเพิ่มพูนพระปิติโสมนัสยิ่งขึ้นมีพระดำรัสให้ตกแต่งบรรณาการเป็นอันมากทรงไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถอีกจำเดิมแต่นั้นมากษัตริย์ทั้งสองพระนครต่างสมัครสมานสามัคคีกันทรงเชื่อมสันธวะไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาดุจสุวรรณปฐพีแผ่นเดียวกันทั่วสกลชมพูทวีปจึงปราศจากภัยสงคราม
ประสบแต่ความสงบร่มเย็นตลอดมา

ที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชยิ่งนักพระนางปฏิบัติพระองค์สมฐานะมิได้บกพร่องเลยทั้งพระนางอุทุมพรเทวีก็ทรงพระเมตตาพระนางปัญจาลจันทีเสมือนพระกนิษฐามิได้มีพระหทัยหึงหวงแต่อย่างไรพระนางปัญจาลจันทีทรงตอบแทนมิตรไมตรีที่พระนางอุทุมพรมีต่อพระองค์ด้วยการเคารพยกย่องและให้เกียรติพระนางอุทุมพรดุจพระภักขินีอย่างเต็มพระทัยความสุขสำราญและความรื่นรมย์ในพระราชวังจึงแผ่กระจายไปทั่วพระนคร2ปีต่อมาพระนางปัญจาลจันทีได้ประสูติองค์รัชทายาทถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชสมดังพระมโนรสของพระสวามีข่าวมงคลนั้นยิ่งก่อให้เกิดความปรีดาปราโมทย์ไปทั่วแคว้นวิเทหราชพระราชกุมารทรงเจริญวัยแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบกรณิกรทั่วหน้าสมเด็จเจ้าเหนือหัววิเทหราชทรงมีพระชนมายุต่อจากนั้นอีก10พระชันษาก่อนจะเสด็จสวรรคตท่ามกลางความเศร้าโศกของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีเมื่อราชบัลลังก์แห่งวิเทหราชว่างลงท่านมหาบัณฑิตดำริว่าแม้พระกุมารจะยังทรงพระเยาว์อยู่ก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงพระปีชาสามารถเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ครองราชสืบต่อจากพระราชบิดานับแต่นี้ไปเนี่ยชาววิเทหราชก็จะสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์มโหสถปรารภถึงเหตุนี้จึงได้จัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเชิดชูพระราชโอรสขึ้นเป็นบรมกษัตริย์ตามโบราณขัตติย

ึกถึงคำปฏิญญาของตนที่ได้ถวายไว้แด่พระเจ้าจุลนีว่าเมื่อใดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตและหากว่าตนยังมีชีวิตอยู่เมื่อนั้นแหละตนถึงจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าจุลนีมโหสถใครจะรักษาคำสัตย์นั้นจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชาอนุญาตเดินทางไปรับราชการที่ปัญจาลนครขอเดชะข้าพระองค์เคยถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระเจ้าจุลนีพระอัยกาธิราชของพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระองค์จะเดินทางไปรับราชการในสำนักของพระอธิราชจุลนีบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพระองค์จะต้องเดินทางไปปัญจาลนครพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพระองค์น้อยทรงทัดทานว่าท่านบัณฑิตท่านน่ะเปรียบเหมือนบิดาของเราอย่าเพิ่งทิ้งเราผู้ยังเด็กไปเลยจงอยู่กับเราที่นี่เถิดแม้พระนางเจ้าปัญจาลจันทีก็มีพระสาวนีตรัสวิงวอนมโหสถว่าท่านบัณฑิตอย่าไปเลยหากท่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้ใครกันเล่าที่เป็นที่พึ่งในยามยากอย่าไปเลยนะท่านบัณฑิตอยู่ที่มิถิลานี่เถอะมโหสถทูลอธิบายว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยย่อมจะรักษาคำสัตย์ยิ่งชีพและยกย่องสัจจะว่าเป็นธรรมอันเลิศข้าพระองค์ก็ไม่อาจกลับคำได้จริงๆพระเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปเถอะพระราชาพระองค์น้อยทรงดำริว่าถึงเราจะห้ามท่านมหาบัณฑิตสักเท่าใดเนี่ยก็คงไม่มีทางสำเร็จแน่เมื่อไม่อาจจะยับยั้งความตั้งใจของมโหสถได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงประทานพระบรมราชาอนุญาตให้ตามที่ขอตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านจงไปเถอะไปอยู่กับพระอัยกาของเราแต่ขอให้ท่านกลับมาเยี่ยมเราบ้างก็แล้วกันส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เดินทางไปรับราชการในสำนักของพระเจ้าจุลนีแล้วจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อย่างไรบ้างเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็มีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดเป็นธรรมดามโหสถน่ะจะใช้สติปัญญาแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้
1: Long long ago, remember this.

ลูกเกิดที่จังหวัดแพร่พออายุได้20ปีก็แต่งงานกับสามีคนแรกอยู่ด้วยกันเพียง6เดือนสามีก็ถูกรถชนตาย

ลูกได้งานทำเป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานทุกอย่างทั้งงานทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยหมดจดทำอาหารเลี้ยงเด็กและอื่นๆอีกมากมายเวลาพักผ่อนลูกคือเวลานอนนั่นแหละค่ะลูกอดทนทำงานเรื่อยมาจนลูกได้มาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนลูกไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าทำงานที่ร้านทำผมรายได้ดีเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดลูกก็เชื่อใจเขาจึงตัดสินใจไปทำงานที่ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงญี่ปุ่นแล้วสิคะลูกไปทำงานทำอย่างที่เขาบอกแต่เขากลับให้ลูกไปทำงานเป็นผู้หญิงบริการโอ้น่าสงสารเนาะและหน้าที่ทำงานแห่งนี้ก็ทำให้ลูกได้พบกับสามีชาวญี่ปุ่นลูกตั้งท้องกับเขาจึงได้ออกจากงานมาอยู่ด้วยกันและแต่งงานกันในปี2532สามีเป็นคนโมโหง่ายไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ตอนนี้เขาก็ตกงานมาได้แค่3ปีแต่เขาคิดว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่มีสมบัติเป็นที่ดินที่นาและที่สวนอยู่แล้วจึงไม่ได้ดิ้นรนทำงานอะไรเวลาว่างๆเขาก็จะไปเล่นการพนันตู้เกมปาจิงโกะถ้าชนะเงินก็จะไหลออกมาปกติสามีไม่ได้ไปวัดญี่ปุ่นทั่วไปวัดไหนก็ไม่ไปอยู่แล้วมันมี DMC ในบ้านสามีจะชอบดู DMC มากเขาดูทุกวันแต่ว่าเวลามีภาพนรกเนี่ยเขาจะมือปิดตาไม่ดูค่ะเขาบอกน่ากลัวไม่อยากดูแต่ว่าเวลาเห็นหลวงพ่อมาเขาจะพูดสาธุและทุกครั้งที่ลูกทำบุญสามีก็จะร่วมทำบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกครั้งว่าสาธุปี2541ได้ลูกได้รู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเป็นครั้งแรกและในปีนั้นลูกได้ตั้งกองกฐินคุณยายที่ศูนย์โตเกียวด้วยค่ะลูกจัดรถบัสไป2คันชักชวนผู้มีบุญร่วมงานได้70กว่าคนได้สร้างพระด้วยตนเอง7องค์บอกบุญสร้างพระอีก30กว่าองค์หลังจากที่ลูกสร้างพระแล้วรู้สึกว่าค้าขายคล่องจนส่งของไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเมื่อหลวงพ่อบอกบุญอะไรมาลูกก็จะทำทุกบุญไม่เคยขาดเลยทำแต่ละครั้งก็เป็นเอสตลอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนในปี2546ขณะที่กำลังสนุกสนานกับการสร้างบารมีลูกก็ตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกประมาณ3เซนติเมตรพอไปหาหมอก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกตอนนั้นลูกระลึกถึงบุญเป็นที่พึ่งอย่างเดียวจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด2ปีต่อมาลูกมีอาการปวดและคันที่คอเป็นผื่นๆทั้งซ้ายและขวาคล้ายแผลถูกไฟไหม้หมอบอกว่าลูกเป็นฝีบวมที่คอซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนตามปกติของการเป็นมะเร็งจากนั้นหมอได้ตรวจร่างกายพบอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอีกคือเลือดจางต่อมาลูกก็มีการไอไม่หายพบว่าเป็นเชื้อราคันที่ปลอดภัยซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงที่หมอให้คีโมรักษาโรคมะเร็งต่อมาหมอก็ได้บอกกับลูกว่ามะเร็งได้ลามขึ้นสมองแล้วหมอเอ็กซเรย์เจอจุดก็ขาวเต็มไปหมดประมาณ 10% ของสมองทุกวันนี้ลูกต้องไปพบหมอบ่อยๆเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้ลูกจะเจ็บข้อเท้าข้างขวามานานนับ10ปีเวลาเดินไปไหนก็มักจะเดินเหมือนคนขาแผลงหมอเอ็กซเรย์ข้อเท้าแล้วก็เจอจุดดำนิดหน่อยแต่หมอบอกไม่เป็นอะไรและลูกก็ไม่ได้สนใจปล่อยเลยตามเลยจนถึงทุกวันนี้ฟองลูกเป็นคนใจดีใจเย็นรักเดียวใจเดียวชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ยาตั้งต่อมาพ่อป่วยด้วยโรคครุมาตอยมีการปวดตามข้อต่างๆและเสียชีวิตด้วยโรคนี้มาอายุได้69ปีแม่ของลูกเป็นคนดียุติธรรมรักลูกเสมอกันชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบสูบบุหรี่ยาตั้งเหมือนกับคุณพ่อและในเวลาสุดท้ายของชีวิตแม่ก็ป่วยด้วยโรครุมาตอยด์เช่นเดียวกับคุณพ่อแล้วก็จากลูกไปเมื่อ

อายุได้75 ปีพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นทั้งสองเข้าใจลูกคอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่ลูกป่วยแม่สามียังบอกว่าลูกถ้าแม่รับโรคร้ายนี้แทนได้แม่จะรับไว้แทนโอ้หายากมากเลยท่านดีกับลูกมากๆแม่ผัวลูกสะใภ้มาใช้กับเคสนี้ไม่ได้เลยตอนนี้พ่อสามีอายุ83 ปียังแข็งแรงส่วนแม่สามีอายุ82 ปีตอนนั้นสองยังทำสวนผักอยู่ถ้าลูกมีเวลาก็จะไปช่วยท่านทั้งสองทำสวนผักด้วยค่ะลูกได้พยายามที่ช่วยท่านกระจายพุทธศาสนาแต่ก็ได้บ้างเท่านั้นค่ะลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยเมื่อลูกสาวคนนี้ได้1 ขวบเศษลูกก็ต้องจากเขาไปหางานทำโดยให้แม่ช่วยดูแลต่อมาเมื่อแม่เสียชีวิตลูกก็ให้พี่ชายคนหนึ่งช่วยดูแลส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆลูกเป็นผู้ส่งไปให้ตลอดจะลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยจึงได้มาอยู่กับลูกที่ญี่ปุ่นปัจจุบันเขากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะลูกสาวคนที่สองเป็นลูกสาวที่เกิดกับสามีชาวญี่ปุ่นลูกสาวคนนี้ชอบอ่านชอบเขียนมีผลการเรียนดีชอบเล่นกีฬารักเพื่อนฝูงตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดแต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วคำถามอุปกรรมใดลูกจึงต้องเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายทั้งมะเร็งเต้านมเลือดจางโรคแทรกซ้อนต่างๆและปัจจุบันมะเร็งกระดิ่งลามขึ้นสมองแล้วลูกอยากทราบว่าทุกโรคเป็นที่ลูกเป็นเกิดจากวิบากกรรมใดลูกยังพอมีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายได้ไหมคะแล้วลูกจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรบุญทุกบุญที่ลูกทำมาตลอดลูกได้อธิษฐานว่าให้ลูกได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะสมหวังไหมคะเวลาโลกแล้วความปรารถนาลูกที่จะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในพอจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วลูกต้องทำอย่างไรความปรารถนาลูกจึงจะเป็นผลสำเร็จคะทำไมลูกยังเจ็บข้อเท้ามานานนับ10 ปีรักษาก็ไม่หายได้จะปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงทุกวันนี้เกิดจากวิบากกรรมอะไรและจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงอยู่ไกลและไม่ได้เลี้ยงดูกันตั้งแต่เล็กแต่เมื่อลูกสาวโตแล้วจึงได้มาอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงแม้จะห่างไกลกันแต่ใจเราก็ยังห่วงและผูกพันกันมาตลอดคะบุพกรรมใดลูกสาวคนที่สองที่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นจึงเป็นโรคหอบหืดในตอนเด็กแต่หายได้ในภายหลังเป็นเพราะบุญใดคะโดยบุญอะไรจึงทำให้พ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือลูกมาตลอดลูกกับพ่อแม่สามีเนี่ยเราเคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกควรจะทำอย่างไรทั้งสองเข้าใจพุทธศาสนาได้คะพ่อและแม่ลูกทั้งสองตายแล้วไปไหนเราได้สร้างพระท่านคนละองค์ท่านได้รับบุญนี้ไหมคะและมีข้อความฝากมาบอกลูกบ้างหรือเปล่าคะพี่ชายของตองลูกมา5 ปีที่ผ่านมาได้ผ่าตัดสมองถึง2 ครั้งเพราะอุบัติเหตุตอนนี้พอพูดได้แต่จำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรตัวลูกชวนพี่ชายทำบุญตลอดเขาจะได้บุญมากน้อยอย่างไรคะหลานสาวลูกเสียชีวิตแล้วอายุได้29 ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดรับวิบากกรรมใดหลานสาวจึงเป็นโรคนี้และทำไมจึงอายุสั้นเขาตายแล้วเป็นไหนลูกได้สร้างพระให้เขาได้รับบุญนี้ไหมคะตัวลูกสามีและลูกสาวทั้งสองคนเคยสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกและสามีเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกและหมู่คณะลูกของลูกที่จังหวัดอิบาราคิมีความปรารถนาที่จะให้มี

0: อยากได้เนื้อที่สัก100ไร่เพราะในจังหวัดอิบาราคิมีคนติดจานธรรม200กว่าจานจาก 1,000 กว่าจานทั่วประเทศญี่ปุ่นลูกๆแล้วหมู่คณะจะทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาเพราะลูกทราบว่าบุญในการสร้างวัดเป็นบุญใหญ่มากครับหลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโรคเป็นมะเร็งเต้านมจนลามขึ้นสมองเป็นโลหิตจางโรคแทรกซ้อนเพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้มีภรรยามากจึงทำให้เป็นมะเร็งเต้านมกับกรรมปาณาติบาตเมื่อจะฆ่าสัตว์เช่นวัวหมูมักจะทุบหัวสัตว์ก่อนแล้วก็เชือดคอรองเลือดเก็บเอาไว้วิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นมะเร็งรามขึ้นสมองและโลหิตจางจ้าให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและนึกถึงบุญนี้อุทิศไปสัตว์เหล่านั้นและปฏิบัติทำให้เขาถึงดวงใสและองค์พระภายในให้ได้นะจ๊ะบุญทุกบุญที่ลูกได้ทำมาตลอดและอธิษฐานจิตว่าให้ได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาตินั้นลูกก็จะสมหวังจ้าดังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกตั้งใจระลึกนึกถึงบุญทุกบุญดังกล่าวให้มากๆและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆหรือองค์พระภายในและใจมุ่งไปดุสิตบุรีวงศ์บริเวณส่วนจะเขตไหนดีทั้งนั้นจ้าอย่าได้วิตกกังวลหรือสับสนใจไปเลยเขตไหนเขตในดีทั้งนั้นแหละลูกเจ็บข้อเท้ามานานนับ10ปีรักษาก็ไม่หายเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมดังกล่าวชอบล่ามตรวนที่ขาสัตว์เพื่อไม่ให้มันหนีจนข้อเท้ามันระบมทุกทรมานมากวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้าให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ดังกล่าวแล้วที่บุญกุศลไม่สัตว์เหล่านั้นบุญก็จะได้ไปตัดรานวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าตัวลูกและลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนเล็กๆแต่พอโตขึ้นก็มาอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นเพราะในอดีตก็ได้เป็นแม่ลูกกันในสังคมเกษตรกรรมนี่กับลูกสาวคนโตนี่จะได้เป็นแม่เป็นลูกกันเมื่อเพาะพันธุ์สัตว์แล้วก็มักจะขายลูกสัตว์เหล่านั้นไปคนอื่นเลี้ยงเศรษฐกรรมนี้ตามมาส่งผลกอบกับปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยจึงจากกันตอนเล็กๆแม้อยู่ห่างไกลกันแต่รักและห่วงใยกันมาตลอดเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาอีกทั้งมีความผูกพันทางสายโลหิตในปัจจุบันด้วยจ้าลูกสาวคนที่สองได้เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นได้ป่วยเป็นโรคหอบหืดในตอนเด็กแต่หายได้ในภายหลังเพราะในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในบางครั้งนำมาส่งผลจ้าแต่เนื่องจากเป็นกรรมไม่หนักมากดังนั้นเมื่อกรรมเบาบางลงก็ทำให้หายได้จ้าพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือลูกมาโดยตลอดละท่านทั้งสองได้เคยเป็นญาติกันมากับตัวลูกเองในอดีตอีกทั้งเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากอบกับตัวลูกเองก็เคยได้สงเคราะห์ญาติแต่นั้นเมื่อบุญสงเคราะห์ญาติส่งผลยังทำให้ได้พ่อแม่สามีเอ็นดูและช่วยเหลือลูกจ้าให้ลูกชักชวนให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างง่ายๆไปก่อนแล้วท่านก็จะค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆทำความเข้าใจขึ้นเองจ้าพ่อแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารที่

ิพย์มีเสื้อผ้ามากขึ้นสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นจ้าท่านฝากขอบคุณและอนุโมทนาที่ลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านแต่ให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นจ้าพี่ชายคนโตของลูกเมื่อ5ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งตอนนี้พอพูดได้แต่จำความอะไรไม่ได้เพราะกรรมในอดีตเมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ได้เอาหายเหล้าทุ่มหัวคนที่ทะเลาะกันในวงเล่าเดียวกันนั่นแหละจะทำให้เขาบาดเจ็บบริเวณศีรษะและสมองทำให้เขาจำอะไรไม่ค่อยได้ดังที่วิชาคนโตเป็นในปัจจุบันนี่แหละจ้าจะแก้ไขก็ให้ชวนเขาทำบุญทุกบุญดังที่ลูกได้ชวนเขาอยู่แล้วบ่อยๆบุญนี้ก็จะค่อยๆไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาจ้าแต่คงไม่หายขาดนะจ๊ะหลานสาวลูกเสียชีวิตวัยอายุได้29ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดละกรรมในอดีตที่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำมหาและค้าขายมารวมกับกรรมที่ชอบโกงตาช่างในเวลาขายข้าวเปลือกหรือสินค้าทางการเกษตรของตนเองบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นกายสัมภเวสีอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีบ้านเป็นของตัวเองมีเสื้อมีผ้ามีอาหารที่มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้าตัวลูกสามีและลูกสาวสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตจ้าตัวลูกและสามีคนปัจจุบันก็เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติไกลไกลจ้าไกลไกลปู้นั่นแหละลูกและหมู่คณะลูกที่จังหวัดอิบาราคิมีความปรารถนาอยากให้มีวัดประจำจังหวัดนี้โดยอยากได้เนื้อที่วัดจำนวน100ไร่นั้นก็สามารถสำเร็จได้ถ้าทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันขยายจานดาวทำให้มากขึ้นจะสามารถไปรวมผู้มีบุญได้เยอะๆนั่นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทกันวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทานที่ทำไปแล้วจึงจะเป็นของเราโลกต้องมีความปลื้มปีติยินดีในการสร้างมหาทานบารมีเพราะเราโชคดีที่ได้ทำในยุคที่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นเป็นขณะสมัยเมื่อทำถูกทักขิณายบุคคลบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังเป็นไงล่ะนับไม่ได้นับไม่ไหวเลยเพราะบุญเกิดมากบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังนับกันไม่ท้วนทีเดียวทันทีที่ทรัพย์ตัดขาดออกจากใจไปแล้วสุดยอดแห่งคุณค่าของทรัพย์นั้นเราก็ได้ไปในทันใดเป็นดวงบุญที่สว่างไสวติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่มีใครจะมาแย่งชิงจี้ปล้นไปได้ไม่เสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยโจรภัย ราชภัยหรือภัยใดๆก็ตามส่วนกากของทรัพย์หลวงพ่อรับเอาไว้มาทำงานพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติให้เขาได้มีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการประพฤติธรรมต่อการแสวงหาพระรัตนตรัย

โอ้เตียงตังวัตถุใดที่นำออกมาได้เราก็นำไปใช้ต่อได้อันไรที่นำออกมาไม่ได้มันก็ถูกไฟไหม้ไปเราทุกคนและถูกความแก่ความชราและความตายเป็นประดุจไฟที่เผาลนสังขารอยู่ตลอดเวลาจะแตกดับเมื่อไรก็ไม่รู้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถและกำลังบุญของเรา จะนำติดไปในภพเบื้องหน้าได้ไม่ใช่ฝากธนาคารไม่ใช่ขุดหลุมฝังเอาไว้แต่ต้องนำออกไปให้ถูกหลักวิชาด้วยการสร้างมหาทานบารมีฝากฝังไว้ในพระรัตนตรัยจึงจะนำออกไปได้ด้วยความปลอดภัยทรัพย์ที่นำไปได้ก็เป็นของเราที่จะติดไปในภพเบื้องหน้าจะเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบไปเป็นทรัพย์ละเอียดจากทรัพย์น้อยให้เป็นมหาสมบัติจะเปลี่ยนไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์และได้มนุษย์สมบัติเมื่อลงมาเกิดในมนุษย์โลกจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทำให้เรามีความพร้อมในการสร้างบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติรวยสวยฉลาด มีพร้อมหมด ติดอยู่ในตัวของเราถ้าหากเรามีทรัพย์พร้อม เราก็หมดปัญหาและแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ เพราะ

สู้แข่งขันกันในสมรภูมิของการค้าจึงมีทั้งเล่ห์กลเหลี่ยมคูต่างๆนานา อาจเจอคนภัยคนผ่านเจอสารพัดสถานการณ์เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ทรัพย์มานั้นลำบากและเจอแรงกดดันตลอดยิ่งขยายงานก็ขยายเงินกู้ขยายดอกเบี้ยขยายทีมก็เท่ากับขยายปัญหาอีกนั่นแหละทั้งคนงานเงินล้วนมีปัญหาเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดคู่แข่งสู้กันไปมันก็มีการแพ้การชนะกันแข่งกันนี่พอมีการแข่งการแพ้การชนะเกิดขึ้นพอแพ้บ่อยๆเข้าจากคู่แข่งก็เลยกลายเป็นคู่แค้นไปซะอีกแล้วเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดยังมีสถานการณ์ของโลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้เส้นทางการตลาดเราก็คุมไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยบุญเป็นสมผัสเฉพาะผู้มีบุญที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช่สร้างบารมีเพื่อให้มีบารมีมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทรัพย์แล้วจะทำทานก็สะดวกรักษาศีลก็ง่ายเจริญภาวนาก็สบายไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินพวกพ้องบริวารก็ซื่อสัตย์สุจริตเพราะเราได้พวกพ้องบริวารมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเข้ามาสร้างบุญนั่นเองเราจะได้พวกพ้องบริวารที่ดีที่ไม่นำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้แต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้สร้างบารมีสิบทัศยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยที่สำคัญเรามีมโนปนิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบรมโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะไปถึงได้จะไปก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต้องมีบุญเยอะๆบุญจะเยอะได้ก็ต้องทำเยอะทำบ่อยทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสืบทอดอายุของเราให้ดำรงอยู่คงอยู่ต่อไปได้การสร้างบารมีก็ต้องเป็นประดุจลมหายใจเหมือนกันที่จะดำรงปณิธานของเราให้ไปได้ตลอดรอดฟังต้องเข้าใจเสียว่าเส้นทางในสังสารวัฏซึ่งเราจะต้องเกิดอีกยาวนานดังนั้นชีวิตของเราควรจะปลอดภัยมีชัยชนะมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างขณะที่เราเกิดมาสร้างบารมี
ก็ควรจะท่องเที่ยวอยู่

0: ในสองโลกคือในเทวโลกกับในมนุษยโลกเท่านั้นอย่าไปท่องเที่ยวในอบายภูมิเลยนอกจากทุกข์ทรมานแล้วยังเสียเวลาอีกยาวนานแล้วเมื่อไรจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ทราบถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์โดยผุดมาจากอบายภูมิก็จะทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการที่จะลงไปในอบายอีกหลายรอบมันอันตรายนะลูกนะเพราะฉะนั้นการสร้างมหาทานบารมีของเราที่ทำอยู่นี้นี่แหละถูกหลักวิชาที่บรมโพธิสัตว์ในการก่อนเขาก็ทำกันมาเราไม่ได้เดินผิดแนวทางเลยท่านก้าวเท้าซ้ายเราก็ก้าวซ้ายท่านก้าวหน้าท่านก้าวเท้าขวาเราก็ก้าวเท้าขวาท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดังนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราตัดสินใจกันถูกแล้วนะลูกนะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดีสิ่งที่เราทำแล้วคือของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะคิดว่ารู้อย่างนี้ทำเสียตั้งแต่ตอนมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ดีคิดได้ตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วให้มันชัดเจนอย่างนี้ทำไมล่ะก็ตายแล้วสิทธิ์ทั้งหลายแหละมันหลุดไปจากเราแล้วพอหลุดจากกายหยาบแล้วเสวยผลอย่างเดียวในสิ่งที่ตัวกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปชีวิตในปรโลกยาวนานมากกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าชีวิตมนุษย์ในยุคนี้แค่ไม่กี่สิบปีแต่ชีวิตในปรโลกนั้นเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีถ้าสวรรค์ชั้นดุสิตมี574ล้านปีเมืองมนุษย์แต่ถ้าไปตกนรกก็เป็นกับทีเดียวยาวนานมากมายกว่าชีวิตบนสวรรค์ชั้นดุสิตเสียอีกตรงนี้มันอันตรายนะลูกนะไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเถิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำไปแล้วนั้นถูกต้องและเป็นของเราอย่างแน่นอน
1: สาธุ
0: นี่ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27ตุลาคม2545ท่านให้ไว้ครั้งนั้นเอามาเปิดเอามาฟังกันใหม่อ่ะเราชม MV กันนี่ไงทำไมต้องรวยทำไมต้องรวย

ทั้งโลกขณะนี้เขาเจออะไรต่ออะไรกันสงครามเขาก็เจอดินฟ้าอากาศแปรปรวนกันทั้งโลกเขาเจอกันโรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดกันไปทั่วโลก แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเจอกันแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรโดยย่อๆหลวงปู่บอกทั้งหมดนี้บุญมันพร่องมันขาดบุญกันไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาขาดบุญเพราะเขามาไม่ถึงพุทธศาสนามีบางประเทศมาถึงพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราแต่ก็ไม่รู้ว่าขาดบุญก็มัวไปทะเลาะกันเองซะมั่งเป็นต้นถ้ารีบสร้างบุญต่อไปเดี๋ยวก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เร็วแต่เพราะเขาไม่รู้เขาก็เลยยังรบราฆ่าฟันกันเองด้วยอยู่ติดกับประเทศไทยแถวนี้นี่แหละอันนี้ก็ขอให้ดูไว้แล้วยังไงมันเตือนตัวเองว่าไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีขอให้รู้ไว้บุญมันขาดบุญมันพร่องไปเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเรามีโอกาสได้มาเจอกับพวกเราบ่อยๆท่านก็จะเตือนเรื่องทำบุญเนี่ยโดยตัวเองของท่านแล้วก็อธิบายเรื่องบุญโดยละเอียดบุญคำนี้ถ้าไม่พบพุทธศาสนาจะไม่รู้จักแม้ผู้ที่พบพระพุทธศาสนาถ้าว่ายังไม่เจอผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย อย่างหลวงปู่ของเราอย่างคุณยายของเราก็ยากที่จะเข้าใจเรื่องบุญวันนี้ขอถือโอกาสเล่าเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบุญเพื่อว่าจะได้เอานอกจากเข้าใจด้วยตัวเราเองแล้วจะได้เอาไปอธิบายให้ลูกหลานในยุคหลังนี้ซึ่งเขาส่วนมากมักจะห่างวัดกันหลวงพ่อมาเจอคุณหลวงคุณยายอาจารย์

อันเมื่อพ.ศ. 2510ได้พบหลวงพ่อธรรมชโยของเรา พ.ศ. 2509พบกันตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่พบกันวันลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเพราะได้พบท่านครั้งนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ชักจูงไปได้ไปกราบคุณยายอาจารย์ประมาณกลางปี2510หลวงพ่อมีข้อข้องใจมาตลอดเวลาเรื่องบุญถามคุณยายทันทีเลยพอไปกราบยายครั้งแรกยายบุญเนี่ยมันมีจริงไหมอยากจะรู้คุณยายก็ตอบทันทีจริงสิคุณแล้วหลวงพ่อก็ถามแบบคนยุคโน้นถือเป็นคำถามของคนยุคใหม่เมื่อไรเมื่อ60ปีก่อนโน้นก็แล้วกันถามว่ายายบุญเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยอธิบายทีเถอะตอนเด็กๆไปวัดกับแม่แม่ก็บอกไปทำบุญกันก็เตรียมข้าวปลาอาหารตักไปตักบาตรกันพอตักบาตรเสร็จแม่ก็บอกไปกลับกันอ้าวก็แม่ว่าแม่จะมาทำบุญไงนี่เพิ่งตักบาตรก็ตักบาตรนี่แหละคือทำบุญอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วได้อะไรล่ะแม่ก็ได้บุญนะสิตักบาตรเนี่ยเราได้บุญมันเป็นยังไงแม่บุญนะขอดูหน่อยสิเอ้าลูกถามอะไรไม่เข้าเรื่อง

บุญหน่อยเป็นไงมาก็บอกว่าบุญมันอยู่ในใจอ้าวแล้วกันเอ้าบุญมันอยู่ในใจก็อยู่ในใจต่อมาโยมแม่เขาไปรักษาศีลแม่มารักษาศีลทำไมที่วัดนั่นน่ะก็รักษาศีลแล้วได้บุญน่ะเราแม่บุญก็เกิดในใจอีกทีใช่แล้วบุญจากการให้ทานที่ตักบาตรกับการรักษาศีลน่ะมันเหมือนกันไหมจะไปรู้เหรออ้าวแล้วกันอยู่ต่อมาแม่ไปนั่งสมาธิที่วัดก็ถามแม่อีกกันละแม่มานั่งหลับตาทำไมเนี่ยแม่ก็บอกว่าก็แม่จะเอาบุญเอาอีกละแม่แล้วบุญที่นั่งหลับตาของแม่เนี่ยเหมือนกับบุญที่ถือศีลกับมาตักบาตรทำทานนะจะไปรู้แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ๋อแต่แม่ก็ได้บุญแล้วแม่รู้ยังไงแล้วแม่ได้บุญแม่รู้

อ้าวแล้วนี่คือสิ่งที่ค้างใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเจอคุณยายยายบุญมันเป็นยังไงอยากรู้ถามแม่แม่ก็ตอบไม่ได้แม่ตอบแต่ว่าวิธีทำบุญนั่นแหละตักบาตรให้ทานน่ะได้บุญรักษาศีลได้บุญจะเริ่มภาวนาหลับตาทำสมาธิได้บุญแต่ว่าบุญมันเป็นไงแม่อธิบายไม่ได้ถามพระพระก็อธิบายไม่ค่อยจะได้วันนี้ขอถามยาย ยายต่อ

ยายน้ำหยาบยายหมายถึงน้ำในแม่น้ำก๊อกนั่นใช่ไหมเออแล้วน้ำละเอียดนั่นเป็นไงยายหมายถึงไอ้น้ำซึ่งเวลาพอเราต้มแล้วไอมันขึ้นมานั่นใช่ไหมเออคุณดูนะมันเป็นน้ำนะด้วยกันตอนอยู่ในหม้อยังไม่ได้ต้มมันก็เป็นน้ำเอามากินเอามาดื่มได้นะน้ำหยาบๆแต่พอต้มแล้วมันเป็นไอขึ้นไปมันลอยขึ้นไปนั่นมันน้ำละเอียดนอกจากลอยขึ้นไปแล้วอย่าไปโดนเขานะตอนนั้นอ่ะร้อนมันจะลวกเอาเนื้อหนังพองหมดนั่นแหละแล้วมันลอยขึ้นไปแล้วเห็นอีตอนพ้นหม้อยกยกเนี่ยยังเห็นเป็นไอลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็มองไม่เห็นนะมันกลืนกันไปแล้วก็ไปรู้อีกทีก็นั่นแหละมันเป็นเมฆเป็นหมอกอย่างที่คุณก็เรียนมานั่นแหละน้ำหยาบน้ำละเอียดน้ำอย่างเดียวกันแต่ว่ามันมีสภาพที่เปลี่ยนไปได้น้ำหยาบนั่นเอามาอาบเอามาดื่มมากินได้น้ำละเอียดนี่อย่าไปโดนเขานะเดี๋ยวมันลวกเอานะแล้วมันก็ลอยหายขึ้นไปกลางอากาศน้ำละเอียดเนี่ยมันมีตัวด้วยนะคุณยายมันเป็นไอเนี่ยมันจะมีตัวอะไรไออย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานนะก็ตอบภาษาสมัยโน้นก็ตอบยายอย่างนี้ยายบอกมันมีตัวมันลอยขึ้นไปนั่นนะมันก็ยังเป็นตัวละเอียดละเอียดคุณมองไม่เห็นหรอกแต่ว่านั่งสมาธิไปมากๆแล้วคุณจะเห็นมันมีตัวละเอียดละเอียดอยู่เขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือใช้กล้องส่องก็อาจจะเห็นได้แต่ว่าตาเปล่านี่ไม่เห็นแล้วแหละแล้วคุณยายก็ถามต่อคุณรู้จักไฟฟ้าไหมรู้จักยายไฟฟ้ามันก็มีตัวเอาอีกแล้วแต่ไฟฟ้าน่ะตัวของไฟฟ้ามันละเอียดกว่าไอ้น้ำละเอียดนะคุณคุณเห็นไหมล่ะไอ้ตัวไฟฟ้าไม่เห็นนักยายคุณยายก็ถามต่อแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น่ะไฟฟ้ามันมาแล้วก็ตอบยายไปยายเราไม่เห็นหรอกไอ้ไฟฟ้ามันมีตัวมีไม่มีตัวอะไรนั่นน่ะแต่เรารู้ได้ว่าตอนนี้ไฟฟ้ามาแล้วก็เพราะว่าถ้าเข้ามาในหลอดไฟนะมันหลอดมันก็สว่างถ้ามันเข้าไปในเตารีดมันก็ร้อนถ้ามันเข้าไปในพัดลมมันก็หมุนนะยายถ้าโดนตัวมันก็กระตุกเอาถ้าไฟแรงๆก็ กระตุกหงายท้องอาจถึงตายยายก็บอกเออนั่นแหละไฟฟ้ามันก็มีตัวมันละเอียดเรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยอาการของมันช่วยโน้ตคำนี้เอาไว้คนทั่วไปยังไม่เห็นไฟฟ้าแต่รู้ได้ว่าตอนนี้ไฟฟ้ามาแล้วเพราะอาการของมันคือถ้ามันเข้าไปในหลอดไฟสว่างเข้าในพัดลมหมุนเข้าไปในเตารีด

เตารีดร้อนโดนตัวเรามันกระตุกเอานะหงายหลังพลึงเลยไอ้ความสว่างไอ้ความร้อนเนื้ออาการที่พัดลมหมุนอาการที่เราล้มตึงลงไปโดนมากระตุกนั่นนะทั้งหมดนี้เป็นอาการของไฟฟ้าแต่ตัวมันเรามองไม่เห็นเรายายก็พูดต่อคุณยายก็บอกคุณแล้วก็บุญก็มันเหมือนก็เหมือนกันบุญก็มีตัวนะเอาอีกแล้วบุญก็มีตัวแต่ตัวของบุญน่ะมันละเอียดกว่าไฟฟ้าอีกไฟฟ้ามีตัวแต่มันละเอียดกว่าไอ้น้ำละเอียดแต่บุญมีตัวมันละเอียดกว่าไฟฟ้าเรามองไม่เห็นบุญคนทั่วไปแต่สามารถจะเห็นได้ ถ้าคุณตั้งใจนั่งสมาธิไปเมื่อไรใจคุณหยุดคุณนิ่งใจคุณใสใจคุณสว่างพอโดยเฉพาะเข้าถึงองค์พระแล้วนั่นแหละคุณสามารถจะเห็นได้ถ้าคุณยังไม่นั่งคุณไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็พอจะรู้ได้ตอนนี้เนี่ยบุญมันเกิดได้ไงก็ได้ด้วยอาการของมันนะไงมันเป็นไงเลยยายอาการของบุญอ้าวคุณก็เคยเรียนมาแล้วเนี่ยบุญนะวันนี้ทำบุญรู้สึกมันสบายอารมณ์ดีแม้ไอความสบายอารมณ์ดีนั่นนะก็เป็นอาการหนึ่งของบุญแล้วก็วันไหนทำบุญวันนั้นเรื่องไม่ดีนะคิดไม่ออกคิดออกแต่เรื่องดีๆแม้ที่คิดออกแต่เรื่องดีๆนะเรื่องดีไม่ดีคิดไม่ออกนั่นก็เป็นอาการของบุญยายก็ขยายความง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วแม่นั่นแหละยายทำบุญแล้วรวยมันเป็นไงก็เหมือนกันนั่นแหละขั้นต้นก่อนไอ้การที่เราทำบุญการที่เราทำบุญสละสิ่งของไปแล้วไอ้ทรัพย์ของเรานั่นน่ะจะเป็นเงินทองที่เราสละไปข้าวปลาอาหารที่เราตักบาตรไปนั่นมันเป็นของหยาบแล้วมันก็พอเราให้ไปขาดจากใจควับไปเท่านั้นล่ะมันก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญเหมือนอะไร ก็เหมือนน้ำในหม้อเมื่อกี้ที่คุณต้มนั่นแหละพอคุณต้มได้ที่มันก็ลอยไปเป็นไอน้ำเปลี่ยนจากน้ำหยาบไปเป็นน้ำละเอียด แล้วไงก็ทรัพย์ของเราเนี่ยพอตัดใจสละให้ไปทรัพย์ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นธนบัตรก็ดีเป็นข้าวปลาอาหารก็ดีเป็นข้าวของอะไรก็ดีที่เราให้ไปนั่นมันก็เหมือนทรัพย์หยาบเหมือนน้ำนั่นแหละเหมือนน้ำหยาบในหม้อแต่เวลาคุณให้ไปพับมันกลายไปเป็นน้ำละเอียดกลายเป็นบุญไปแล้วมันก็ส่งผลให้ขั้นต้นอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็พอสบายใจก็ส่งผลต่อไปอีกนั่นแหละให้เรา

คิดได้แต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีมันไม่อยากจะคิดหรือคิดไม่ออกคิดออกแต่เรื่องดีๆอยากจะทำแต่เรื่องดีๆยิ่งไปกว่านั้นนั่นแหละมันมีฤทธิ์มันมีอานุภาพเปลี่ยนเป็นบุญติดไปในใจของเราเมื่อติดเป็นในใจของเราแล้วเวลาจะหยิบจะทำอะไรนั่นอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเราจะไปทำอะไรจะไปทำการค้าการขายความที่ใจมันเป็นบุญอยู่อย่างนี้คิดไม่ดีคิดไม่เป็นเป็นแต่คิดดีๆเพราะฉะนั้นจะไปค้าขายกับใครก็ไม่เอาเปรียบใครก็ค้าขายกันตรงไปตรงมาซื่อๆตรงๆไอ้ซื่อๆตรงๆไม่โกงใครนี่แหละเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมันก็รวยเร็วขึ้นมานี่หยาบๆมันก็จะออกมาอย่างนี้แต่ที่ละเอียดไปกว่านั้นน่ะมันเปลี่ยนเป็นบุญเข้าไปอยู่ในใจเราก็เป็นดวงสว่างเชียวอยู่ในใจของเราติดตามตัวเราไปชาติหน้าก็ได้ละโลกก็แล้วมันก็ตามไปส่งเราจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรก็แล้วแต่หมดในบุญส่วนนั้นบุญก็ยังเป็นขั้นเป็นตอนเป็นส่วนอีกในบุญส่วนนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มีส่วนเปลี่ยนรูปจากบุญนั่นแหละมาเป็นทรัพย์สมบัติให้เราได้ใช้สอยสืบไปทรัพย์หยาบทรัพย์ละเอียดมันมีความสลับซับซ้อนอย่างนี้เหมือนอย่างกับน้ำหยาบน้ำละเอียดนั่นแหละเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันอธิบายยากหน่อยแต่ว่ามันมีถ้าคิดมากไปบางทีอาจจะพระพุทธองค์ไม่ให้คิดมากด้วยแต่ว่าเพียงอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก็พอได้กัน

ยากขนาดไหนในเรื่องเหล่านี้เมื่อเรายังไม่ถึงธรรมกายไปคิดมากเดี๋ยวมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้เหมือนอย่างกับเรื่องกรรมก็เหมือนกันเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปมันมีจริงแต่เป็นเรื่องละเอียดได้แต่อุปมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นชัดจริงๆก็คงจะต้อง

เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยสงสัยอะไรมันจะหมดสงสัยได้นั่นแหละตรงไหนล่ะหยุดเป็นตัวสำเร็จพอใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายน่ะสงสัยเรื่องอะไรนะมองทะลุปรุโปร่งหมดสำเร็จไปหมดจะทำอะไรมันก็จะง่ายมันก็จะสำเร็จไปหมดก็คงฝากกับพวกเราเอาไว้นี่เขาก็ให้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนี่ให้หลวงพ่อแค่ห้าโมงนี่อีกนาทีเหลือห้าโมงอีกแล้ว

ก็คงจะฝากเอาไว้ว่าเอาละเราเนี่ยสร้างบุญมาในสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจแต่ที่มาขยายความไว้เพื่อไปอธิบายให้ลูกลูกหลานหลานยุคใหม่นี้มันไม่ค่อยได้เข้าวัดกันถ้าไม่อธิบายอะไรให้เขามั่งก็จะไม่เข้าวัดแต่ว่าอธิบายแล้วพอเข้าใจได้งงๆปลาปลาก็ยังดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็นั่นแหละนำเขานั่งสมาธินำเขาทำบุญทำทานให้มันยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าจะ

ปู่ย่าตาทวดก็บอกเอาไว้ชาวใดยังไม่ได้ให้ทานชาวนั้นอย่าเพิ่งกินข้าวรีบทำทานซะก่อนจะทำทานกับพระในบ้านคือปู่ย่าตายายของเราก็ได้จะทำทานกับพระนอกบ้านที่ออกมาบิณฑบาตนั่นก็ได้เอาละขอให้ทำทานเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวทำทานให้เกิดบุญซะก่อนเป็นเสบียงป้องกันไม่ให้จนชาติต่อไปวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้าน เพราะถ้าไม่รักษาศีลให้ดีเวลาออกจากบ้านไปขนาดอยู่ในบ้านกันกับพี่ๆน้องๆก็ยังไม่วายกระทบกระทั่งกันออกไปนอกบ้านไปเจอคนไม่รู้จักอีกเยอะแยะโอกาสจะกระทบกระทั่งมันก็มีมากกระทบกระทั่งกันไปเดี๋ยวท่านก็จะพานทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะพานผิดศีลขึ้นมาเมื่อผิดศีลซะแล้วมันจะเกิดบาปแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจะออกจากบ้านไปก็ตั้งใจรักษาศีลให้เลยนะพระที่ห้อยคอหรือพระที่โต๊ะหมู่บูชาในบ้านนั่นแหละอาราธนาศีลกับท่านตั้งนโมสามจบแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไล่ไปห้าข้อตั้งใจรักษาศีลออกจากบ้านไปจะไม่ให้ศีลของเราขาดไม่ว่าจะไปกระทบกับอะไรบุญนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้กับเราเกิดกี่ชาติยังได้กลับมาเป็นคนบุญจากการรักษาศีลจะช่วยประคับประคองให้เราเกิดกี่ชาติรับรองว่ายังได้เป็นคนทานที่ทำรับรองว่าจะเกิดกี่ชาติยังไงก็ไม่จนศีลที่รักษาจะเกิดกี่ชาติยังไงไม่ไปตกอบายละไม่ไปเป็นสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ว่าจะได้กลับมาเป็นคนอีกกลับมาเป็นคนแล้วจะได้มีโอกาสสร้างบุญต่อไปชาวใดยังไม่ให้ทานชาวนั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้สมานั่งสมาธิคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนทำไมล่ะเอาหน้าสวดมนต์สักจบหนึ่งให้ใจมันสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราปักถ้าจะสวดธรรมจักรได้ก็ยิ่งดีเป็นทุนทางปัญญาติดตัวข้ามชาติไปหรือจะนั่งสมาธิต่อไปเลยก็ยิ่งดีหนักขึ้นทำไมล่ะใจจะได้ใสๆพอใจใสๆนอกจากบุญเกิดแล้วยังมีแถมให้อีกเป็นไงพอใจใสๆเขามันจะเห็นเองวันนี้ผ่านมาทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรน่ะถูกต้องหรือผิดพลาดไปบ้างมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นเองบางอย่างเราไม่นึกว่าผิดพลาดแต่มันก็ผิดพอมันผุดขึ้นมางี้เดี๋ยวได้แก้ไขเช่นสวดมนต์ไปได้หน่อยหรือนั่งสมาธิได้หน่อยใจมันนิ่งมันใสครับมันผุดขึ้นมาให้เห็นเลยวันนี้ที่ทำงานได้สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ

ดีใจเหลือเกินเราก็ว่ามันน่าจะจบแล้วแต่มันไม่จบหรอกทำไมล่ะที่งานมันสำเร็จไปได้ด้วยดีนะเพราะพี่คนนั้นน้องคนนี้เขาช่วยด้วยหรอกนะถ้าพี่คนนั้นน้องคนนี้เขาไม่ช่วยด้วยเนี่ยไม่เสร็จหรอกอาจจะสะดุดอะไรต่อมิอะไรแต่นั่นแหละยังไม่ได้ขอบคุณเขาสักคำหนึ่งเลยทำเป็นลืมงี้ไม่ขอบคุณวันหลังถ้ามีอะไรอีกเขาไม่ช่วยนี่หนักเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ดึกนักเรียบโทรศัพท์ไปขอบคุณเขาสักดอยหนึ่งไอ้อย่างนี้ละเข้าท่าทีเดียวหรือวันนี้ทำอะไรสำเร็จชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นโน้นถ้าได้อธิษฐานกำกับแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้คนอื่นเขาด้วยนะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะตกลงการนั่งสมาธิก่อนนอนการสวดมนต์ก่อนนอนกลายเป็นดูบัญชีบุญบัญชีบาปของตัวเองเป็นประจำทุกคืนและอย่างนี้นี่แหละจะเป็นความปลอดภัยของเราเราทำกันอยู่แล้วแต่ก็เตือนลูกเตือนหลานให้มันทำด้วยก็จะเป็นความปลอดภัยของลูกหลานเราในอนาคตก็สิ่งเหล่านี้ช่วยกันสอนช่วยกันเตือนลูกหลานไปตัวเองทำให้ดูโลกก็จะสงบสุขได้เร็วขึ้นด้วยตัวของเราวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้เพราะชักจะเกินเวลาไป5-6นาทีนะก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยการทุกรูปทุกคนเนอะ

ธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

สายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนาพรางดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายพระป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

มัยหังปาปุณาติข้าฟังสุคุณจีวรท่านมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์

ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,658,585,858 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่58ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น58ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาวนาไมหรือบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยักษ์กิริยาวัตถุ10ประการที่เหล่าพุทธศาสนิกชนสามารถสั่งสมบุญนี้ได้อย่างง่ายๆและเกิดผลที่ยิ่งใหญ่คือการได้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในและยังได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณแต่หลายท่านก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแค่นั่งหลับตาทำสมาธิเฉยๆยังไม่ได้เห็นอะไรไม่มีประสบการณ์ภายในใดๆเกิดขึ้นนี่ได้บุญแล้วหรือในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีคำตอบเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาแม้มืดเมื่อยฟุ้งบุญก็ยังเกิดขึ้นในตัวแม้ไม่มากมันก็ยังมีก็เท่ากับว่าบุญได้ถูกสั่งสมไปเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแปลว่าทันทีที่เรานั่งหลับตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ได้ชื่อว่ากรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้วความไม่สำเร็จมีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็จะค่อยๆทำได้จะสว่างช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญขอให้เริ่มลงมือทำให้สม่ำเสมอเดี๋ยวเราก็ได้

ุณผู้ชมคะคุณครูไม่อยากยังได้ปรารภเพิ่มเติมนะคะว่าบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะส่งผลให้เราเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวสามารถสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและยิ่งเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยแล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดมาในอดีตชาติจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะมาลายหายสูญดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนานั่งธรรมะประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

านะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ย
เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเป็นลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่เนี่ยจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพ
อยากจะหยุดใจนิ่งเฉย

อยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ย

ุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้ว

ตาใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นแต่ระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

กธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านธนบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุข

พยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักค

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้

จากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่าน

เซชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: เอ๊ะจริงๆอยากเปลี่ยนนามสกุลใหม่เนา
1: ะ
0: เป็นรณกรชันกีฬาได้ไหมสอบเป็นลูกชาย
1: นามในธรรมวันนี้ปลื้มใจมากนะขอบอก
0: เนาะเพราะว่าโอ้โหตอนฟังเนา
1: ะ
0: จำได้ว่าสมัยที่ท่านเรียกเนาะ
1: ชัน
0: กีฬา
1: ต้องชันกีฬาสิ
0: ก็รณกรชันกีฬาก็พออยู่นะครับผมคุณผู้ชมครับในขณะนี้เวลา 10:31 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับกิจกรรมงานวันนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใส

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให
1: ้ให้นะไม่ให้ก็ต้องให้นะคะจำเอาไว้เลยนะคะเป็นคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะประโยชน์มันเกิดแต่ตัวเราไม่ได้เกิดกับใครเลยนะคะอ่าละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปร่วมกันนะคะในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะการสร้างบารมีของพระอรหันต์2องค์มาฝากเช่นเคยเริ่มที่พระอรหันต์องค์แรกค่ะท่านมีนามว่าพระเวทิทายกะเถระนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ต้องย้อนไปเลยนะครับว่าเมื่อพระเวทิทายกะเถระเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วครับเป็นธรรมชาติธรรมดาท่านก็จะย้อนไปดูอดีตชาติของท่านท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชาติหนึ่งเนี่ยเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ให้ช่างเนี่ยก่อสร้างไพทีก็คือฐานไว้ที่ต้นแคฝอยซึ่งเป็นไม้โพพฤกษ์นะครับไม้โพพฤกษ์ก็คือไม้ของการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั่นเองในคราครั้งนั้นนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยอานิสงส์นี้เนี่ยในกัปที่91จากกัปนี้เราไม่รู้จักทุกขติเลยก็คือไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี้เป็นผลแห่งการสร้างไพทีในกัปที่11จากกัปนี้ครับเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสุริยมัสสะซึ่งเป็นกษัตริย์นะครับผู้ปกครองทวีปทั้ง4ก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเองก็มีสมบัติรัตนะ7ประการครับมีจักรแก้วเป็นต้นมีพละมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และปัญญา6ได้บังเกิดขึ้นกับท่านนะครับนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันตเถระพระเวทิทายกะเถระครับ
1: ค่ะมาต่อกับอีกองค์หนึ่งนะคะพระอรหันต์องค์ที่2ท่านก็มีนามว่าพระปาตลิปุพพยะเถระค่ะเมื่อท่านเนี่ยนะคะได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะท่านก็เล่าประวัติการสั่งสมบุญของท่านเอาไว้ว่าในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์แวดล้อมด้วยคณะสงฆ์ค่ะแล้วก็เสด็จเข้าสู่พันธุมดีนครนะคะขณะนั้นเองค่ะเราห่อดอกแคฝอย3ดอกไว้ในพกเพื่อที่จะไปอาบน้ำนะคะจึงเดินทางไปทางฝั่งแม่น้ำได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ท่านเห็นพระพุทธองค์แล้วเลื่อมใสค่ะจึงถือเอาแคฝอย3ดอกนี่แหละค่ะมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดซึ่งในกัปที่94แต่กัปนี้เนี่ยนะคะท่านไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งการบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ค่ะก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ทั้ง2องค์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
0: ครับผมจากทั้ง2เรื่องนี้จะเห็นว่าพระอรหันตเถระนะครับท่านก็มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าพระเวทิทายกะเถระเนี่ยแม้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ก็มีจิตที่เลื่อมใสศรัทธาก็ได้สร้างไพทีไว้ที่ต้นแคสอยซึ่งเป็นไม้โพพฤกษ์นั่นเองก็ถือว่าได้บุญมากทีเดียวนะครับส่วนพระปาตลิปุพพยะเถระได้เจอแล้วก็ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวของท่านเองในขณะที่ดำรงพระชนอยู่ก็ได้บุญมากเช่นเดียวกันด
1: ัง
0: นั้นนึกถึงบทนี้เลยนะครับที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั่นก็คือผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อมีจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันผลบุญนั้นก็มีผลมากเสมอกันนั่นเองครับ
1: ค่ะบูชาบุคคลที่คนบูชานะคะเราก็ยึดมั่นตามหลักวิชานี้มาตลอดค่ะและในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งจะตรงกับในวันเสาร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะดังนั้นในเดือนกันยายนนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางในออนไลน์นะคะก็คือจะมีทั้ง GBN USไลฟ์นั่นเองนะคะผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็แฟนเพจของ Facebook นะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็สร้างกระแสของการทำความดีนะคะโดยการติด Hashtag 109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอันนี้คือต้องพิมพ์ติดกันเลยนะแล้วก็ Hashtag หยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะสำหรับ Hashtag ที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัฒหารและก็แฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานอยากให้คุณรณกรอธิบายอีกสักครั้งหนึ่ง
0: เรื่องของรณกรต้องอธิบาย
1: คือมีมาเรื่อยๆไงว่าแบบว่าอุ๊ยพี่อ่ะติดแฮชแท็กไม่เป็นทำยังไง
0: จริงๆสวยสมวัยของคุณกนกวรรณอธิบายได้ดีกว่ารณกรนะรณกรนั่งฟังอยู
1: ่คนที่ติดต่อมานี่รุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยหนุ่มน้อยช่วยอธิบายหน่อย
0: น้อยใช่ไหมหนุ่มน้อย
1: หนุ่มน้อย
0: หนุ่มน้อยจะอายุ40แล้วนะ
1: ยังน้อยอยู
0: ่ครับผมก
1: ็ยัง25อยู
0: ่ครับแฮชแท็กนี้คือประโยชน์นะครับ

0: เป็นการจัดเรียงข้อมูลต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ซึ่งโอ้โหมีข้อมูลหลากหลายมากมายนะมันจะเป็นการจัดหมู่แล้วก็จะทำให้เข้าถึงได้ง่ายๆโดยเฉพาะโอ้จะมีประโยชน์ในโลกของโซเชียลมีเดียนั่นเองดังนั้นแฮชแท็กนี้ก็คือเครื่องหมายชาร์ปนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเราติดเนี่ยก็จะเป็นการสร้างกระแสแห่งการทำความดีดังนั้นติดไปเลยครับทุกแฮชแท็กแต่เน้นย้ำว่าต้องพิมพ์ติดกันตามที่คุณกนกวรรณเคยแนะนำนั่นเอง
1: ค่ะห้ามเว้นวรรคนะห้ามเว้นวรรคแล้วก็ส่งแค่2ช่องทางเท่านั้นใช่ไหมที่เราจะมองเห็นกัน
0: ถูกต้องฮะก็คือช่องทางของทาง GBN US นะครับตั้งแต่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ถ้าท่านใดไม่ทราบเข้าไปที่ gbnus.com
1: ที่เดียวจบ
0: ครบทุกแพลตฟอร์ม
1: ถูกต้องค่ะเอาทักทายกันสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความนะคะตอนนี้ทาง YouTube คุณสีเวียงมาแล้วคุณตุ๊กตาคุณสุประยานะคะคุณนิสาคุณโชควาค่ะคุณปุ้มนะคะมาแล้วนะคะคุณอรุณีมาแล้วคุณดวงพรคุณปันก็มาแล้วค่ะ
0: ครับผมทางด้าน Facebook Fanpage นะครับโอ้คุณทองพูนมาแล้วนะครับคุณสุนทรคุณสิริคุณนันนะครับคุณเลขาแล้วก็คุณสิริโอ้นี่คุณสิริติดแฮชแท็กมาเรียบร้อยนะฮะ109ปีวันครูผู้คุณพบพิชาธรรมการแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จ
1: ว้าวเพอร์เฟคเลย
0: ดีจังเลยครับโดยเฉพาะแฮชแท็กนี้อยู่เป็นตัวสำเร็จสำคัญทีเดียวนะถ้าไม่หยุดก็ไม่เกิดเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้กายพร้อม
1: ใจพร้อมค่ะ
0: เราทำได้นะครับไปร่วมกันรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทู

0: ายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติย

0: ธุกราบ
1: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอุไลเพาะบุญ
2: หันธรรมยังพุทธสาภาควะโต

0: มยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตา

0: พัตตานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อนัมยังปินฑาภาทาตาตุปฏิกูลปัจเวคณาภาทา

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทินนาง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้ส่งใจมายังหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ผลนกยูงแล้วก็ร่วมกันน้อมถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กันนะคะและในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ในวันนี้นะคะโดยเมนูพระทหารในวันนี้มีดังต่อไปนี้นะคะวันนี้มีแจ่วฮ้อนค่ะน้ำพริกกะปิไส้กรอกอีสานปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงนะคะผัดบวบใส่ไข่ส่วนของหวานเป็นทับทิมกรอบค่ะ
3: ผมส่วนเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะมีต้มจืดผักกาดขาวฟองเต้าหู้ครับขนมจีนมียาปลาไก่ผัดเผ็ดเป็ดมะม่วงเจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเต้าหู้อ่อนทอดนั่นเองครับ
2: ค่ะนะคะก็ท่านใดที่ต้องการที่จะนำพัตทหารมาก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอฉันได้นะคะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญค่ะหรือว่าเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทร

0: www.dkcmain.org แล้วก็ที่ LINE Official @ธรรมกายานั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เป็นบรรยากาศของการร่วมบุญนะครับแม้ว่าเราจะอยู่กันที่ใดของโลกใบนี้ก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้สิ่งสำคัญคือเรื่องของใจจริงน้องคุณกนกวรรณชมทั่วโลกครับเพียงแค่เราติดตามรับชมการถ่ายทอดสดใจของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการอนุโมทนาบุญก่อนหรือแม้กระทั่งเราทำบุญที่ตัวของเราเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถเหมือนกับตักบาตรได้ทุกวัน
0: ใช่
1: ทหารได้ทุกวันน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ความดีของรายการถวายสังฆทานทุกวันนะ
0: ค่ะนะคะก็ได้บุญทุกวันนะคะมาอ่านข้อความนะคะของทุกๆท่านที่ส่งมาอนุโมทนาบุญกันก่อนเมื่อสักครู่ทักทายกันไปแล้วนะคะคุณก้านแก้วน้อมกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วย109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายติดแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็ติดแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารค่ะคุณกนกวรรณไม่ใช่ดิฉันค่ะ
1: ไม่ใช่ดิฉัน

0: บอกว่าอ่ะแฮชแท็ก100 กว่าปีวันครูผู้กำกับวิชาธรรมก
1: ค
0: าย
1: ่
0: แฮ
1: ะ
0: ชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จ
1: อื
0: ค
1: ม
0: ุณสิริติดแฮชแท็กมานะครับติดแฮชแท็กมาคุณอ้อยก็ส่งอีโมจิมาคุณท่องพูนน้อมกราบนมัสการทุกรูป
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วสวัสดีเจ้าภาพข้าบดีมหาเศรษฐีทุกท่าน
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ู้ร
1: ม
0: ่วมบุญกราบอนุโมทนามิด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: อืมครับคุณเจต่อยนะครับก็พิมพ์อนุโมทนาบุญมานะครับส่งข้อความมาแล้วก็คุณวิภาบอกสาธุสาธุคุณอรพินคือพอคุณผู้ชมไม่ได้ติดแฮชแท็กวรรณกรไม่ค่อยมีแรงอ่านเลย
1: อุ้ยหืม
0: ลองติดแฮชแท็กมาหน่อยนะครับอยากเป็นเชิญอ่ะติดแฮชแท็กมาหน่อยอ่ะคุณทองพูนก็ส่งข้อความม
1: ส
0: า
1: ่ง
0: นะคร
1: แร
0: ับ
1: งใจไว้ให้คุณรณก
0: อันน
1: ร
0: ี้
1: น
0: ไง
1: ะ
0: คุณนันครับคุณแนนนะครับบอกว่า
1: ค
0: อ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ุโมทนาบุญค่ะแฮชแท็ก
1: อืม
0: หยุดเป็นตัวสําเร็จคือเกือบจะร้องเพลงเนี้ยขออย่ายอมแพ้
1: ค่ะได้ร้อ
0: อง ย่า
1: ได
0: อ่อ
1: ้
0: นแอแม้จะร้องไห้ใช่
1: เ
0: ไ
1: อ
0: หม
1: อนะ
0: ครับอ่ะส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างความดีร่วมกันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็หลายๆท่านก็ส่งข้อความกันมาร่วมอนุโมทนาบุญกันลุงหนวดฟ้าฝนพยากรนะคะคุณนพพวรรณคุณเอ็ดดี้นะคะ
0: ครับ
1: คุณเอ็ดดี้นี่โหส่งข้อความมาน้อมกร
0: ว
1: าบ
0: รณ
1: อ
0: ก
1: นุ
0: ร
1: โม
0: ข
1: ท
0: อ
1: นา
0: หน
1: บ
0: ุ่อ
1: ญ
0: ยเนี่ยพอพูดปุ๊บส่งมาปั๊บเลย
1: ว
0: คุณ
1: ่า
0: สุพรรณสาทองมามุนี
1: ค่ะ
0: แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะสา
1: ส
0: ธุ
1: า
0: ค่ะ
1: ธุ
0: โอ้มีแรงใจในการอ่านละ
1: เริ่มมีแห่งใจนะ
0: เริ่มมีแห่งใจนะครับติดแฮชแท็ก
1: ค่ะหลายๆท่านนะคะ
0: ค
1: ก็ส่งข้อความกันมาร่วมกิจกรรมกันนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเราจะได้คึกคักเบิกบานในการสร้างบารมี
0: ชอบคำนี้นะคึกคักเบิ
1: ก
0: บาน
1: จริงๆมันจำเป็นนะ
0: เอาก็จริงแล้วถ้าเกิดแห้งเหี่ยวสร้างบารมีสนุกไหมมันก็ไม่ใสอะเนาะต้องคึกคักเบิกบาน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาสร้างความเบิกบานใจครับด้วยการฟังเรื่องราวดีๆจากรายการธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เกิดปัญญาด้วยนะครับของหลวงพ่อธรรมชโยไปติดตามรับชมรับฟังกันครับ

การดำเนินชีวิตในสังสารวัฏให้รอดและปลอดภัยได้นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตในสังสารวัฏนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมายทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารร่างกายตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้าล้วนจะเป็นรังแห่งโรคแต่ไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บหลากชนิดและทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในการดำรงชีพและทุกข์ในสังสารวัฏแต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตอีกทั้งภัยต่างๆก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายภัยที่เกิดจากธรรมชาติมีอัคคีภัยและอุทกภัยเป็นต้นตลอดจนภัยในอบายภูมิและภัยในสังสารวัฏเราจะเห็นว่าทุกภัยนั้นมีอยู่รอบตัวบางทีทำผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทชะล่าใจควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมกันซึ่งก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพราะพระธรรมกายเท่านั้นเป็นสรณะอันเกษมที่จะทำให้เราปลอดจากทุกข์และภัยทั้งปวงกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุตรธิดาทั้งหลายก็ดีมารดาบิดาก็ดีพวกพ้องบริวารก็ดีล้วนต่างก็ไม่สามารถเป็นที่ป้องกันและต้านทานให้ได้

เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำความป้องกันต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเช่นกันฉะนั้นบัณฑิตเมื่อทราบความข้อนั้นแล้วเป็นผู้สำรวมดีแล้วในศีลพึงรีบชำระหนทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันทีเดียววิบากกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้เมื่อไม่สามารถจะหลบหลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นภัยคือบาปกรรมที่ตามให้ผลหรือภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ในเวลาที่คับขันของชีวิตมีเพียงบุญกุศลความดีและธรรมะภายในที่เราได้เข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารหรือคนสนิทใกล้ชิดต่างก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองทำได้กับเพียงคอยให้กำลังใจคอยชี้แนะหนทางสว่างเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงบุญและพระรัตนตรัยภายในสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้ป่วยในยามเจ็บไข้มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพศกรามิกทายวันในแคว้นพักคะชนบทมีสองสามีภรรยาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของพระบรมศาสดาซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระโสดาบันและได้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่วันหนึ่งนักกุลปิตาเคลือหบดีผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีอาการทรุดหนักลงไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจและห่วงใยถึงบุตรกับภรรยาอันเป็นที่รักว่าหากตนจะต้องตายไปตอนนี้จริงๆครอบครัวอันเป็นที่รักนั้นจะอยู่กันอย่างไรฝ่ายนางกุลมาตาคฤหะอัตตานีผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นสามีกังวลเช่นนั้นจึงหาวิธีการที่จะปลอบโยนสามีให้คลายจากความกังวลได้กล่าวเตือนสติท่านคฤหบดีว่าขอท่านจะได้ห่วงใยหรือกังวลใจไปเลยเพราะหากท่านจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แก่ท่านอีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยจิตที่เป็นกังวลย่อมทำให้จิตเศร้าหมองและพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญท่านคฤหบดีดิฉันนี้เนี่ยเป็นผู้ชำนาญในการปั่นฝ้ายและการทำขนสัตว์ฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันก็สามารถดูแลบ้านและลูกๆได้อย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นว่า

ท่านคฤหบดีเริ่มคลายจากความกังวลใจแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านคฤหบดีท่านน่ะอย่ากลัวไปเลยว่าเมื่อตัวท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไปมีสามีใหม่เพราะว่าทั้งท่านและดิฉันก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานต่างคนต่างก็เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดท่านคฤหบดีท่านอย่าได้กลัวไปเลยว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วดิฉันคงไม่ต้องการจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์เพราะความจริงดิฉันมีความปรารถนาจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันท่านคฤหบดีท่านจะได้ห่วงไปเลยว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เพราะว่าดิฉันก็เป็นสาวิกาผู้หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวและสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านคฤหบดีท่านน่ะคงมีความห่วงใยว่าดิฉันยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ยังไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระบรมศาสดาแม้ข้อนี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความกล้าหาญในพระธรรมวินัยนี้ท่านคฤหบดีขอท่านอย่าละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนกุลปิตาคฤหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีแล้วจิตของท่านก็ผ่องใสสว่างไสวด้วยกายธรรมโสดาบันแล้วท่านก็คลายจากความกังวลและห่วงใยในบุตรและธิดาภรรยาทำให้ท่านเกิดความปราโมทย์ใจมีความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมกถาของนางนกุลมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านคฤหบดีก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็หายจากโรคภัยและเมื่อท่านคฤหบดีนั้นหายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้เท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมนางนกุลมาตากับท่านคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐนางนกุลมาตาผู้มุ่งหวังประโยชน์ได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์นางเป็นสาวิกาพูดถึงความหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลง

ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายรับรองก็ทรงกล่าวอนุโมทนาต่อความเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข้คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชานั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปลอดจากเครื่องกังวลทั้งปวงและก็น้อมนำใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในเพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไปเพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เรานั้นนึกถึงบุญนั้นไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครู่เดียวก็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการจริงใช้ในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเกิดที่จังหวัดแพร่พออยู่ได้20ปีก็แต่งงานกับสามีคนแรกอยู่ด้วยกันเพียง6เดือนสามีก็ถูกรถชนตายแต่แม่สามีรักลูกมากจึงให้ลูกแต่งงานกับน้องชายสามีแต่พอตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้3เดือนเขาก็ทิ้งไปโอ้ทั้งจากเป็นจากตายเลยเนาะลูกยังกลับบ้านมาอยู่กับแม่จนคลอดลูกสาวคนแรกไปลูกสาวอยู่ได้1ขวบเศษ

รุงเทพเมืองศรีวิไลที่ใครๆเขาว่ากันแต่ชีวิตของลูกไม่ศรีวิไลเลยค่ะลูกเด็กงานทำเป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานทุกอย่างทั้งงานทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยหมดจดทำอาหารเลี้ยงเด็กและอื่นๆอีกมากมายเวลาพักผ่อนลูกคือเวลานอนนั่นแหละค่ะลูกอดทนทำงานเรื่อยมาจนลูกได้มาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนลูกไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าทำงานที่ร้านทำผมรายได้ดีเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดลูกก็เชื่อใจเขาจึงตัดสินใจไปทำงานที่ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงญี่ปุ่นแล้วสิคะลูกไปทำงานทำอย่างที่เขาบอกแต่เขากลับให้ลูกไปทำงานเป็นผู้หญิงบริการโอ้น่าสงสารเนาะและหน้าที่ทำงานแห่งนี้ก็ทำให้ลูกได้พบกับสามีชาวญี่ปุ่นลูกตั้งท้องกับเขาจึงได้ออกจากงานมาอยู่ด้วยกันและแต่งงานกันในปี2532สามีเป็นคนโมโหง่ายไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ตอนนี้เขาก็ตกงานมาได้แค่3ปีแต่เขาคิดว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่มีสมบัติเป็นที่ดินที่นาและที่สวนอยู่แล้วจึงไม่ได้ดิ้นรนทำงานอะไรเวลาว่างๆเขาก็จะไปเล่นการพนันตู้เกมปาจิงโกะถ้าชนะเงินก็จะไหลออกมาปกติสามีไม่ได้ไปวัดญี่ปุ่นทั่วไปวัดไหนก็ไม่ไปอยู่แล้วมามี DMC ในบ้านสามีจะชอบดู DMC มากเขาดูทุกวันแต่ว่าเวลามีภาพนรกเนี่ยเขาจะมือปิดตาไม่ดูค่ะเขาบอกน่ากลัวไม่อยากดูแต่ว่าเวลาเห็นหลวงพ่อมาเขาจะพูดสาธุและทุกครั้งที่ลูกทำบุญสามีก็จะร่วมทำบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกครั้งว่าสาธุปี2541ได้ลูกได้รู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเป็นครั้งแรกและในปีนั้นลูกเด็กตั้งกองกฐินคุณยายที่ศูนย์โตเกียวด้วยค่ะลูกจัดรถบัสไป2คันชักชวนผู้มีบุญไปร่วมงานได้70กว่าคนได้สร้างพระด้วยตนเอง7องค์บอกบุญสร้างพระอีก30กว่าองค์หลังจากที่ลูกสร้างพระแล้วรู้สึกว่าค้าขายคล่องจนส่งของไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเมื่อหลวงพ่อบอกบุญอะไรมาลูกก็จะทำทุกๆบุญไม่เคยขาดเลยทำแต่ละครั้งก็เป็นเอสตลอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนในปี2546ขณะที่กำลังสนุกสนานกับการสร้างบารมีลูกก็ตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกประมาณ3เซนติเมตรพอไปหาหมอก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกตอนนั้นลูกระลึกถึงบุญเป็นที่พึ่งอย่างเดียวจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด2ปีต่อมาลูกมีอาการปวดและคันที่คอเป็นผื่นๆทั้งซ้ายและขวาคล้ายแผลถูกไฟไหม้หมอบอกว่าลูกเป็นฝีบวมที่คอซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนตามปกติของการเป็นมะเร็งจากนั้นหมอได้ตรวจร่างกายพบอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอีกคือเลือดจางต่อมาลูกก็มีการไอไม่หายเพราะว่าเป็นเชื้อราขั้นที่ปลอดภัยซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงที่หมอให้คีโมรักษาโรคมะเร็งต่อมาหมอก็ได้บอกกับลูกว่ามะเร็งได้ลามขึ้นสมองแล้วหมอเอ็กซเรย์เจอจุดก็ขาวเต็มไปหมดประมาณ 10% ของสมองทุกวันนี้ลูกต้องไปพบหมอบ่อยๆเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้ลูกจะเจ็บข้อเท้าข้างขวามานานนับ10ปีเวลาเดินไปไหนก็มักจะเดินเหมือนคนขาแผลงหมอเอ็กซเรย์ข้อเท้าแล้วก็เจอจุดดำนิดหน่อยแต่หมอบอกไม่เป็นอะไรและลูกก็ไม่ได้สนใจปล่อยเลยตามเลยจนถึงทุกวันนี้พ่อของลูกเป็นคนใจดีใจเย็นรักเดียวใจเดียวชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ยาตั้งต่อมาพ่อป่วยด้วยโรครุมาตอยมีการปวดตามข้อต่างๆและเสียชีวิตในโรคนี้มาอายุได้69ปีแม่ของลูกเป็นคนดียุติธรรมรักลูกเสมอกันชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบสูบบุหรี่ยาตั้งเหมือนกับคุณพ่อและในเวลาสุด

ท้ายของชีวิตแม่ก็ป่วยด้วยโรคครุมาตอยเช่นเดียวกับคุณพ่อแล้วก็จากลูกไปเมื่ออายุได้75ปีพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นทั้งสองเข้าใจลูกคอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่ลูกป่วยแม่สามียังบอกว่าลูกถ้าแม่รับโรคร้ายนี้แทนได้แม่จะรับไว้แทนโอ้หายากมากเลยท่านดีกับลูกมากๆแม่ผัวลูกสะใภ้เอาไปใช้กับเคสนี้ไม่ได้เลยตอนนี้พ่อสามีอายุ83ปียังแข็งแรงส่วนแม่สามีอายุ82ปีตอนนั้นสองยังทำสวนผักอยู่ถ้าลูกมีเวลาก็จะไปช่วยท่านทั้งสองทำสวนผักด้วยค่ะลูกได้พยายามจะช่วยท่านกระจายพุทธศาสนาแต่ก็ได้บ้างเท่านั้นค่ะลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยเมื่อลูกสาวคนนี้ได้หนึ่งขวบเศษลูกก็ต้องจากเขาไปหางานทำโดยให้แม่ช่วยดูแลต่อมาเมื่อแม่เสียชีวิตลูกก็ให้พี่ชายคนหนึ่งช่วยดูแลส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆลูกเป็นผู้ส่งไปให้ตลอดแต่ลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยจึงได้มาอยู่กับลูกที่ญี่ปุ่นปัจจุบันเขากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะลูกสาวคนที่สองเป็นลูกสาวที่เกิดกับสามีชาวญี่ปุ่นลูกสาวคนนี้ชอบอ่านชอบเขียนมีผลการเรียนดีชอบเล่นกีฬารักเพื่อนฝูงตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดแต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วคำถามอุปกรรมใดลูกจึงต้องเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายทั้งมะเร็งเต้านมเลือดจางโรคแทรกซ้อนต่างๆและปัจจุบันมะเร็งก็ได้ลามขึ้นสมองแล้วลูกอยากทราบว่าทุกโรคเป็นที่ลูกเป็นเกิดจากวิบากกรรมใดลูกยังพอมีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายได้ไหมคะและลูกจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรบุญทุกบุญที่ลูกทำมาตลอดลูกได้อธิษฐานว่าให้ลูกได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะสมหวังไหมคะเวลาโลกแล้วความปรารถนาลูกที่จะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในพอจะเป็นไปได้หรือไม่และลูกต้องทำอย่างไรความปรารถนาลูกจึงจะเป็นผลสำเร็จคะทำไมลูกยังเจ็บข้อเท้ามานานนับสิบปีรักษาก็ไม่หายแต่จะปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงทุกวันนี้เกิดจากวิบากกรรมอะไรและจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงอยู่ไกลและไม่ได้เลี้ยงดูกันตั้งแต่เล็กแต่เมื่อลูกสาวโตแล้วจึงได้มาอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงแม้จะห่างไกลกันแต่ใจเราก็ยังห่วงและผูกพัน

โรคหอบหืดในตอนเด็กแต่หายได้ในภายหลังเป็นเพราะบุญใดคะโดยบุญอะไรจึงทำให้พ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือลูกมาตลอดลูกกับพ่อแม่สามีเนี่ยเราเคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกควรจะทำอย่างไรท่านทั้งสองเข้าใจพุทธศาสนาได้คะพ่อและแม่ลูกท่านทั้งสองตายแล้วไปไหนเราได้สร้างพระท่านคนละองค์ท่านได้รับบุญนี้ไหมคะและมีข้อความฝากมาบอกลูกบ้างหรือเปล่าคะพี่ชายของตงลูกมา5 ปีที่ผ่านมาได้ผ่าตัดสมองถึง2 ครั้งเพราะอุบัติเหตุตอนนี้พอพูดได้แต่จำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรตัวลูกชวนพี่ชายทำบุญตลอดเขาจะได้บุญมากน้อยอย่างไรคะหลานสาวลูกเสียชีวิตแล้วอายุได้29 ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดรับวิบากกรรมใดหลานสาวจึงเป็นโรคนี้และทำไมจึงอายุสั้นเขาตายแล้วเป็นไหนลูกได้สร้างพระให้เขาได้รับบุญนี้ไหมคะตัวลูกสามีและลูกสาวทั้ง2 คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกและสามีเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกและหมู่คณะลูกของลูกที่จังหวัดอิบาราคิมีความปรารถนาที่จะให้มีวัดประจำที่จังหวัดอิบาราคิให้เป็นวัดประจำประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะอยากได้เนื้อที่สัก100 ไร่เพราะที่จังหวัดอิบาราคิมีคนติดจานธรรม200 กว่าจานจาก 1,000 กว่าจานทั่วประเทศญี่ปุ่นลูกๆแล้วหมู่คณะจะทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาเพราะลูกทราบว่าบุญในการสร้างวัดเป็นบุญใหญ่มากครับ

0: ขาวหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเป็นมะเร็งเต้านมจนลามขึ้นสมองเป็นโลหิตจางโรคแทรกซ้อนเพราะกรรมในอดีตเด็กเกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้มีภรรยามากจึงทำให้เป็นมะเร็งเต้านมกับกรรมปานาติบาตเมื่อจะฆ่าสัตว์เช่นวัวหมูมักจะทุบหัวสัตว์ก่อนแล้วก็เชือดคอรองเลือดเก็บเอาไว้วิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นมะเร็งรามขึ้นสมองและโลหิตจางจ้าให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและนึกถึงบุญนี้อุทิศไปสัตว์เหล่านั้นและปฏิบัติธรรมให้เขาถึงดวงใสและองค์พระภายในให้ได้นะจ๊ะบุญทุกบุญที่ลูกได้ทำมาตลอดและอธิษฐานจิตว่าให้ได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาตินั้นลูกก็จะสมหวังจ้าดังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกตั้งใจระลึกนึกถึงบุญทุกบุญดังกล่าวให้มากๆและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆหรือองค์พระภายในและใจมุ่งไปดุสิตบุรีวงศ์บริเวณเศษส่วนจะเขตไหนดีทั้งนั้นจ้าจะได้วิตกกังวลหรือสับสนใจไปเลยเขตไหนเขตในดีทั้งนั้นแหละลูกเจ็บข้อเท้ามานานนับ10ปีรักษาก็ไม่หายเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมดังกล่าวชอบล่ามตรวนที่ขาสัตว์เพื่อไม่ให้มันหนีจนข้อเท้ามันระบมทุกข์ทรมานมากวิบากกรรมดังกล่าว

ตัวลูกและลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนเล็กๆแต่พอโตขึ้นก็มาอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นเพราะในอดีตก็ได้เป็นแม่ลูกกันในสังคมเกษตรกรรมนี่กับลูกสาวคนโตนี่จะได้เป็นแม่เป็นลูกกันเมื่อเพาะพันธุ์สัตว์แล้วก็มักจะขายลูกสัตว์เหล่านั้นไปคนอื่นเลี้ยงเศรษฐกรรมนี้ตามมาส่งผลกอบกับปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยจึงจากกันตอนเล็กๆแม้อยู่ห่างไกลกันแต่รักและห่วงใยกันมาตลอดเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาอีกทั้งมีความผูกพันทางสายโลหิตในปัจจุบันด้วยจ้าลูกสาวคนที่สองนี่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นได้ป่วยเป็นโรคหอบหืดในตอนเด็กแต่หายได้ในภายหลังเพราะในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในบางครั้งนำมาส่งผลจ้าแต่เนื่องจากเป็นกรรมไม่หนักมากดังนั้นเมื่อกรรมเบาบางลงก็ทำให้หายได้จ้าพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือลูกมาโดยตลอดละตอนทั้งสองได้เคยเป็นญาติกันมากับตัวลูกเองในอดีตอีกทั้งเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากอบกับตัวลูกเองก็เคยได้สงเคราะห์ญาติแต่นั้นเมื่อบุญสงเคราะห์ญาติส่งผลยังทำให้ได้พ่อแม่สามีเอ็นดูและช่วยเหลือลูกจ้าให้ลูกชักชวนให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างง่ายๆไปก่อนแล้วท่านก็จะค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆทำความเข้าใจขึ้นเองจ้าพ่อแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้ามากขึ้นสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นจ้าท่านฝากขอบคุณและอนุโมทนาที่ลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นจ้าพี่ชายคนโตของลูกเมื่อ5ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งตอนนี้พอพูดได้แต่จำความอะไรไม่ได้เพราะกรรมในอดีตเมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ได้เอาไหเหล้าทุ่มหัวคนที่ทะเลาะกันในวงเหล้าเดียวกันนั่นแหละ

หลานสาวลูกเสียชีวิตอายุได้29ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดพระกรรมในอดีตที่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและค้าขายมารวมกับกรรมที่ชอบโกงตาช่างในเวลาขายข้าวเปลือกหรือสินค้าทางการเกษตรของตนเองบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็

ริสุทธิ์มากได้บุญมากผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใสต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆไม่มีห่วงกังวลใจไม่เศร้าหมองไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้นเอาแต่บุญเราต้องช่วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาเอาใจให้ยึดบุญเป็นใหญ่ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างความดีไปเรื่อยๆบุญของเราที่ได้จะเป็นบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนและบุญไม่หกไม่หล่น

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

ึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวLine ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

ป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานสำหรับท่านทัพดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเภสัชกรด็อกเตอร์สมชายเลิศฤทธิ์เดชาและกัลยาณมิตรจันทนาตีรัตตกูลหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จัตตุปัจจยาทินี
1: จัตตุปัจจยาทินี
0: สัปปาริวารานี
1: สัปปาริวารานี
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินี
1: จตุปัจจยาทินี
0: สัปริวารานี
1: สัปริวารานี
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะการให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายแล้วหากทำถูกหลักวิชายังเป็นที่มาของรูปกายที่งดงามและบุตรบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานด้วยความศรัทธาคือเชื่อในผลของทานย่อมมีอานิสงส์ทำให้ท่านธนบดีหรือเจ้าของทานมีรูปกายที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสและผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักถ้าให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานหมายถึงสิ่งของที่นำให้ทานเป็นสิ่งของที่ประณีตและเคารพในผู้รับทานคือให้ด้วยอาการเคารพนอบน้อมย่อมมีอานิสงส์ทำให้ท่านธนบดีหรือเจ้าของทานมีบุตรธิดามีบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทมีห้างร้านบริษัทเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานหรือลูกน้องที่เชื่อฟังซื่อสัตย์และมีความสามัคคีกันท่านธนบดีทั้งหลายรูปกายที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสและบุตรบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทเป็นสิ่งที่เราจะใช้เงินซื้อมาไม่ได้จะได้มาก็ด้วยเหตุให้การให้ทานด้วยความศรัทธาและให้ด้วยความเคารพบุคคลผู้ให้ทานด้วยความศรัทธาและให้ด้วยความเคารพย่อมมีอานิสงส์อันไพบูลย์มีสุขเป็นผลคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จงเป็นผลดลบันดาลให้ท่านธนบดีทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสุขใจอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กรา
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: สาธุค่ะ
1: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปัตตานุโมทนาไม่ผู้สำเร็จการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราดาอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาภูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะอีกหน่อยก็จะได้ยินภาษาบาลีจากคุณรณกรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นนักเรียนบาลี
1: ช่วงนี้กำลังกวนสังขยาเลยสังขยาคือเป็นเรื่องของตัวเลขครับคุณผู้ชมกำลังโอ
0: ้ฮะก็เห็นน้องตั้งใจมากเลยเอาใจช่วยเอาใจช่วย
1: เอาใจช่วยใช่ไหม
0: ใช่เอาใจช่วย
1: ถ้าเอาใจช่วยให้ดีที่สุดมาเรียนด้วยกันดีกว่านะยังทันนะกันยานี้ยังคว้าพัดทัน
0: คุณผู้ชมคะเรื่องราวดีๆแบบนี้เอาเชิญคุณผู้ชมก่อนท่านใดส

0: ใจเรียนได้ถูกไหม
1: ถูกต้องนะเรียนด้วย
0: เพราะว่าภาษาบาลีคือภาษาสวรรค์นั่นเองนะคะยิ่งเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งในคุณค่าของภาษานั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆจันทร์ถึงเสาร์ที่เราจะต้องมาพบปะเจอกัน 10:30 นเป็นต้นไปค่ะที่ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มช่องทางนี้สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่ไกลๆนะ
1: ครับ
0: คนที่อยู่ใกล้ๆเรียนเชิญค่ะมาถวายด้วยตัวของท่านเองนะคะที่วัดพระธรรมกายค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เลยผ่านทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะคะเข้าไปแล้วจำเป็นอย่างยิ่งคือกดติดตามกดไลค์แล้วก็เพิ่มคอมเมนต์ความคิดเห็นดีๆมาให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็สำหรับการร่วมบุญเนาะคุณกนกวรรณ คุณผู้ชมทั่วโลกครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอครับ0971696455
0: ค่ะ
1: 0944919916เนี่ยพอเรียนสังขยาในบาลีจะเริ่มคิดได
0: ้เอ๊ะ
1: 2นี่อะไรนะ1คืออะไร10นี่อะไรนะครับผมแล้วก็ร่วมบุญออนไลน์นะครับก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะครับเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 อีก2ช่องทางออนไลน์ก็ตั้งแต่ donate.dkcme.org แล้วก็ line OA official ของวัดพระธรรมกายครับแอดเพื่อนๆกันได้@ธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
0: ค่ะก็วันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกๆช่องทางที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9และร่วมรับฟังสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงณห้อง SPD 7วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้น้อมถวายธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายแพทย์บุติพันธ์เลาบริพัตรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้น้อมถวาย

ประโยคนาคหลวงได้กล่าวให้โอวาทเปิดงานวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญเพราะว่าเป็นภารกิจที่หลวงพ่อให้ไว้เมื่อปี2555และล่าสุดนี้มีโจทย์ภารกิจอันยิ่งใหญ่คือให้มีประโยค9 1,000 รูปมีนาคหลวง100รูปและได้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจและมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำภารกิจให้เดินไปข้างหน้าให้สำเร็จจากนั้นเป็นการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยวิทยากรท่านแรกได้แก่กัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บนพื้นที่75ไร่ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารรองรับสามเณรและเนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและลงรายละเอียดตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมาณการอาจใช้งบก่อสร้างจริงมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความพอดีโดยยึดหลักประหยัดสุดประโยชน์สูงสะดวกในการดูแลซ่อมบำรุงง่ายอายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าที่สุดในส่วนโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9เป็นอีกภารกิจสำคัญของพ่อคือหน้าที่ของลูกจะให้ภาพนั้นเป็นความจริงได้นั้นเราต้องช่วยกันความฝันของหลวงพ่อท่านจะให้มีปริยัติธรรม9ประโยค 1,000 รูปนาคหลวง100รูปวันนี้แม้ว่าทุกท่านในที่นี้จะมาจากหลายที่ต่างประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าที่ทำให้พวกเรามาที่นี่ก็คือทุกคนมีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาและวิทยากรท่านที่สองซึ่งเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสร้างตำนานได้มาร่วมพูดคุยสัมมนารวมใจภารกิจกองพล

้มที่ได้ร่วมสร้างกองพลนาคหลวงประโยค9ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้โครงการนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่พอเราได้รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าใจเราเต็มที่ได้เราเลยเต็มที่จนเกินหัวใจที่จะเต็มที่ได้หมายถึงหัวใจที่เต็มล้นที่จะทำงานนี้ให้เต็มที่แต่เวลาที่ทำจริงแล้วมันทุ่มเทจนสุดๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานนี้ทำจนสุดชีวิตเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะทำและความตั้งใจที่จะได้มาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนหลวงพ่อและจะสานฝันงานหลวงพ่อให้สำเร็จให้ได้ภายหลังจากงานสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย

เตชะทวีวัฒน์และกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์ชุนหรัตน์ได้อัญเชิญผ้าป่าวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าภาพทุกๆคณะจากนั้นผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยท่านประธานเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์ชุนหรัตน์และกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์นับเป็นการรวมคณะบุคคลสำคัญผู้สถาปนาการสร้างศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ทุกท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบได้สวมหัวใจในการทำหน้าที่ที่สุดของบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจสำคัญยิ่งผู้ที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้วางรากฐานชีวิตของศาสนาทายาทและในวันหนึ่งเมื่อผืนแผ่นดินพื้นที่75ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงท่องบาลีและสามเณรหลายร้อยรูปที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมองภาพนั้นด้วยความปลื้มใจและบอกกับตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยวางรากฐานสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อบาลีมั่นคงศาสนาก็มั่นคงทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสานฝันพ่อให้เป็นจริงสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีตัวแทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์ได้แก่สามเณรธนวุฒิหลำแหละอายุ12ปีนักเรียนนักธรรมโทและสามเณรนัดดนัยศรีสุวรรณอายุ10ปีนักเรียนนักธรรมโทซึ่งได้กล่าวว่าวันนี้สามเณรดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมายังไม่เคยเกิดภารกิจนี้มาก่อนคือภารกิจสร้างนาคหลวง100รูปสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปได้มาเห็นโยมผู้ใจบุญมาร่วมกันเต็มกำลังแบบนี้แล้วสามเณรปลื้มใจในการนี้พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมและกล่าวถึงความตั้งใจในการสานฝันภารกิจสำคัญของหลวงพ่อในส่วนของพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่ายุคก่อนหน้านี้เป็นยุคของการสร้างศาสนสถานมาในวันนี้ยุคนี้คือรุ่นรักษาเราสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาจริงๆจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใกล้กันนักก็คงได้แค่นี้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการรักษาใจเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหลายๆครอบครัวนะคะอาจจะเคยเจอปัญหานี้เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นกลับมีเรื่องกระทบกระทั่งและทะเลาะกันบ่อยครั้งแล้วในฐานะลูกควรทำอย่างไรจะห้ามก็ลำบากจะพูดมากก็กลัวผิดใจจนกลายเป็นความทุกข์ใจของคนทั้งบ้านสำหรับข้อคิดธรรมะในวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่เรียบง่ายที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นและกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

จะอยู่กันมาตลอดชีวิตแกก็ทะเลาะกันมาขนาดนั้นก็เอาแกไว้ห่างๆกันหน่อยก็แล้วจะอยู่

ส่วนเราเองซะอีกสิที่ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรจะแก้นิสัยท่านตอนนี้มันยากแล้วจับท่านอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้แล้วหาทางให้ท่านได้ทำบุญของท่านมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้พอเบาแรงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไปว่าอะไรพ่อแม่เข้าเดี๋ยวก็จะเป็นบาปซะอีกพูดอะไรแรงไปหน่อยเดี๋ยวกลายไปกระทบเพราะว่าถ้าแกเปลี่ยนแปลงได้แกเปลี่ยนแปลงได้แต่ก่อนแก่แล้วเพราะเราก็รู้นิสัยของเราเองทั้งยังแข็งแรงนะยังมีอีกหลายเรื่องไม่ได้แก้ต้องแก้ไม่ตกก็แยกให้แกไปต่างคนต่างสร้างบุญมันง่ายกว่าแต่ว่าหาทางให้ท่านทำบุญใหม่หรือทบทวนบุญเก่ากับท่านโดยท่านไม่ต้องมากระทบกันระหว่างท่านมันดีกว่าเยอะนะแล้วพอท่านอารมณ์ดีขนาดนั้นนะนานๆจะเจอกันทีก็ไม่เป็นไรมันก็มีแค่นี้เองเราไม่สามารถแก้นิสัยผู้เฒ่าได้เพราะมันเป็นมาจนขนาดนั้นแล้วงั้นหาทางให้ท่านตักตวงบุญใหม่ต่างคนต่างตักตวงบุญใหม่แล้วก็นานๆเจอกันทีก็จะไม่เสียอารมณ์ง่ายกว่ากันเยอะแยะเลย

เมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนนิสัยท่านเพราะเป็นนิสัยที่สะสมมาทั้งชีวิตแก้ได้ยากแล้วสิ่งที่ลูกควรทำคือช่วยให้ท่านอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งและหาทางพาท่านสร้างบุญทบทวนบุญหรือทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอที่สำคัญลูกๆอย่าเผลอพูดแรงหรือตำหนิพ่อแม่เพราะอาจกลายเป็นบาปและทำให้ท่านเสียใจได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามแก้ไขนิสัยผู้เฒ่าให้ลูกๆช่วยกันพาท่านไปทำบุญตักตวงบุญดีกว่าเพราะเมื่อใจอิ่มบุญอารมณ์ก็จะเย็นลงเจอกันนานๆครั้งก็อยู่กันได้อย่างสบายใจมากขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันนะคะสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวท่านนะคะแต่ว่าลูกๆค่ะควรรักษาใจของท่านอาจจะให้ท่านนะคะอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งพาท่านไปสร้างบุญทบทวนบุญเพื่อให้ใจอิ่มเอิบผ่องใสเมื่อใจมีบุญนะคะอารมณ์ก็จะเย็นขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านนึงค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะจะมาถ่ายทอดความเป็นต้นแบบและประสบการณ์ธรรมะค่ะที่ได้จากครูบาอาจารย์ในเรื่องธรรมะสร้างคนวัยรุ่นยุคใหม่จิตใจอาสาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เริ่มต้นที่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือคุณแม่พาเข้าตั้งแต่เล็กๆค่ะช่วงนั้นตอนอายุประมาณ1ขวบค่ะคุณแม่ก็มีเหตุการณ์บังเอิญที่ทำให้ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ลองเข้ามารู้จักกับวัดค่ะพอเข้ามาคุณแม่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาค่ะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาก็เลยพาหนูเข้ามาค่ะช่วงนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คนรอบข้างในครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครรู้จักกับวัดมาก่อนค่ะแล้วก็จะออกแนวไปทางขัดขวางไม่อยากให้รู้จักกับวัดค่ะแต่ว่าคุณแม่ด้วยความศรัทธาค่ะก็พยายามสู้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพาลูกมาถึงจุดนี้ให้ได้ค่ะก็เลยพาเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วค่ะก็จริงๆพอมาที่วัดก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายค่ะแล้วก็มีช่วงมัธยมตั้งแต่ม.1ถึงม.6ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนตะวันชัยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะแล้วก็นำคำสอนของหลวงพ่อมาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมมาแล้วก็บ่มเพาะนิสัยตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะก็เลยมีโอกาสได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่มากขึ้นค่ะเรื่องที่ได้ซึมซับก็คือหนูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ5ห้องชีวิตแล้วก็ UG5 ความดีสากลเป็นหลักค่ะก็คือเรื่องนี้หลวงพ่อเน้นย้ำเสมอค่ะว่าก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะก่อนที่เราจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องพัฒนาเรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆรอบตัวก่อนค่ะก็บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดของหนูก็เป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะธรรมะที่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายพูดแล้วก็หนูประทับใจก็คือหลวงพ่อสอนว่าก่อนที่เราจะขัดเกลาจิตใจฝึกธรรมะค่ะเราต้องขัดเกลาสิ่งรอบข้างก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะว่าเราต้องมองดูว่าสิ่งรอบข้างตัวเรามีความสะอาดแล้วก็ระเบียบแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าสิ่งรอบข้างเรายังทำให้ละเอียดไม่ได้แล้วก็จะทำให้ใจของเราละเอียดไม่ได้ค่ะช่วงแรกๆที่หนูได้ฟังธรรมะนี้ก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงสิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างเรามันจะมีผลกับการฝึกธรรมะของเราขนาดนั้นไหมแต่ว่าพอได้ลองจริงๆแล้วได้เข้าโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการสมาธิแก้วค่ะเขาก็ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องขัดห้องน้ำดูแลห้องที่เราอยู่อาศัยก่อนให้สะอาดละเอียดค่ะพอเราเริ่มทำสิ่งรอบข้างให้มันละเอียดได้แล้วพอเรากลับมานั่งธรรมะธรรมะนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นค่ะตอนที่ได้เข้าโครงการสมาธิแก้วก็จะเน้นนั่งธรรมะเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร VPS ค่ะของหนูเริ่มเข้ามาเป็นตั้งแต่ปีประมาณปี57ค่ะตอนนั้นอายุ12ขวบตอนแรกๆที่เข้ามาก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าอาสาสมัครสำคัญยังไงทำไมเราถึงควรเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพอได้มาเป็นได้มาขัดเกลาจิตใจจากพี่ๆรอบข้างจากพระอาจารย์รอบข้างค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เน้นย้ำว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นเหมือนกำลังแล้วก็แรงที่จะช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็มีต้นแบบเป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะตอนนั้นหลวงพ่อเล่าว่าตอนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณยายอาจารย์ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่วัดปากน้ำค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเป็นอาสาสมัครตั้งแต่พอมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ไปจัดรองเท้าของทุกคนให้เป็นระเบียบค่ะก็คือหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการที่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวค่ะพอคนเห็นเขาก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาธรรมะต่อค่ะพอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครค่ะตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเราเป็นไปทำไมแต่ว่าพอลองทำเรื่อยๆลองขัดเกลาตัวเองเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นพอเราเห็นคนที่เขามาทำบุญเห็นเขาศรัทธาแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นเราก็รู้สึกปลื้มค่ะเหมือนกับการที่หลวงพ่อพยายามช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นแต่เราก็เป็นเหมือนแรงที่ช่วยหลวงพ่ออีกแรงนึงค่ะ

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตาอาสาสมัครวีพีคนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งเรื่องราวของน้องตุ๊กตานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นพลังของวัยรุ่นยุคใหม่ค่ะที่เติบโตมาพร้อมคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะจากเรื่องเล็กๆในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบความมีวินัยและก็การเป็นอาสาสมัครเพื่องานพระพุทธศาสนานะคะเพราะคำสอนของหลวงพ่อคุณยายนะคะไม่ได้สอนแค่เรื่องของการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวค่ะแต่สอนในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจจากเรื่องใกล้ตัวนะคะจนกลายเป็นการสร้างความดีของตัวเองค่ะจากจุดเล็กๆนะคะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาและเป็นอาสาสมัครช่วยงานค่ะในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและก็แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อที่ได้จากครูบาอาจารย์ห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พิธีทอดผ้าป่ากลางแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วหน้านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนานเท่านาน

กรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารัตยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เริ่มใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้

พิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกัปปิยพันธ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาทธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารักษ์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นต่อ

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกัน

แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

จากนั้นคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

เหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาวนาไมล์หรือบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญากิริยาวัตถุ10ประการที่เหล่าพุทธศาสนิกชนสามารถสั่งสมบุญนี้ได้อย่างง่ายๆและเกิดผลที่ยิ่งใหญ่คือการได้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในและยังได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณแต่หลายท่านก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแค่นั่งหลับตาทำสมาธิเฉยๆยังไม่ได้เห็นอะไรไม่มีประสบการณ์ภายในใดๆเกิดขึ้นนี่ได้บุญแล้วหรือในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีคำตอบเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาแม้มืดเมื่อยฟุ้งบุญก็ยังเกิดขึ้นในตัวแม้ไม่มากมันก็ยังมีก็เท่ากับว่าบุญได้ถูกสั่งสมไปเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแปลว่าทันทีที่เรานั่งหลับตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรา

จจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัว

ือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้และการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิ
สงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระดิคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้นัยยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมได้จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้น

กินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้

แล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณวัดสุวรรณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศาสนิกชนจากทั้ง13อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า500คนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความศรัทธาและความตั้งใจโดยทุกท่านได้รับฟังข้อมูลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบุญในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกพลสุขปาโลนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์และทีมงานยังได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกฐินยังวัดต่างๆซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย1วัดสามารถรับกฐินได้1ครั้งดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรอัญชลีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแทนบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม

กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปิยวรรณยานสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอานิสงส์ของศีลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันม

0: จะเดินสายกันด้วยล่ะป่ะเร่งเดินเถอะดูสิคนพายเรือข้ามฟากยังเดินนำเราไปไกลโขเลยนู่น
1: แต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฟากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้ว
2: โอ้นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกระมังเรือข้ามท่าถึงร้างคนพายเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิ
1: ด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอจิรวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดินอยู่บนผืนดินโดยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
2: ในเมื่อเรามาเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตและคิดก้าวข้ามฐานอันกว้างใหญ่นี้ไปให้ได้
1: เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่ห้วงนาทีใหม่สร้างความประหลาดใจแก้มปิติใจให้แก่เขายิ่งนัก
2: ฮะนี่เราเดินบนผิวน้ำได้หรือนี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากจะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราซะจริงๆช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ำเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินเยี่ยมนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามซะจริงๆ
1: ขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบหนึ่งชายหนุ่มก็เสยฟุบเสียหลักเท้าจมลงไปสู่ห้วงนาทีด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปฏิหาริย์ที่บังเกิด
2: ฮะแย่แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระพุทธองค์ขอให้ปาฏิหาริย์จงบังเกิดขึ้นกับกระผมอีกครั้งด้วยเถิด
1: จังหวะที่กำลังตกใจกลัวภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเลือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระหนักได้ว่าเป็นพระจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกำลังลงจากความเผลอไผลชั่ววูบเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่ง
2: พุทโธธัมโมสังโฆนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เสียแล้วสิเรารีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ
1: เมื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้มใจยิ่งนักที่พลาอนุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้าเร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรมด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมัง
2: พระเจ้าค่ะ
1: ขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกัน
2: พระเจ้าค่ะ
1: ครั้นชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนัก

0: องค์หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่งให้พระองค์ได้ทรงทราบพระเจ้าค่ะ
1: ขออุบาสกจงเล่ามาเถิด
0: พระเจ้าค่ะ
1: ชายหนุ่มเล่าปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใด
0: ด้วยหม่อมฉันมีความปิติยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้หม่อมฉันก้าวข้ามแม่น้ำอจิรวดีมาได้เสมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไม่ใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้ขึ้นแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาตินามว่ากัสสปะได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทำธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่ง
2: ท่านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่านให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ
3: เจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เอง
2: ท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉันเนี่ยจะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัย
4: ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะรีบกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละ
1: การเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลานานนับ10วันกว่าจะถึงเมืองท่าที่ทั้งสองมีธุระที่ต้องไปจัดการค้าขาย
4: เฮ้ยนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้5วันเองเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วสิ
3: เอาน่ะจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชายนี่อีกไม่ถึง10วันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วล่ะ
4: ข้าจะอดทนต่อไปละกันไปทำงานต่างเมืองคราวนี้ข้าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ขอให้ดูเถอะ
1: ล่วงเข้าสู่วันที่7เรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยเดินทางข้ามทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางมหาสมุทร
4: ท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นที่เรือของเราอ่ะคงจะแย่แน่งานนี้
3: อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่เราก็ไปหาที่หลบพายุในเรือกันดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วล่ะ
1: ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่คาดการไว้พายุหมุนก็หมุนพัดเข้ามาปะทะเข้ากับเรืออย่างจังด้วยความแรงและเร็วของพายุส่งผลให้เรือสำเภาที่ทั้งสองโดยสารมาอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในทันที
4: พ่อจ๋าพ่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิดลูกจะจมน้ำตายอยู่แล้วโอ้ลูกยังไม่อยากตายเลย
3: เว้อคุณหมอจะสั่งว่าโตอรหัตโตคุณพาคุณก้าวช่วยลูกด้วยลูกยังสั่งสมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่โอ้นโมพุทธายะอรหังสัมมา
1: หรือสำเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาพ่ายยับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข้าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมดยกเว้นก็แต่พระอริยสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหาริ
4: ย์น้ำทะเลนี่เค็มชะมัดโอ้โหแฮะสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายยาก
3: สาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนถึงบ้านด้วยเถิด
1: หลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็ลอยคอพยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแต่กระแสน้ำจะพัดพาเลยพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจวบจนตะวันแดงสาดแสงกล้าในแดดบ่ายของวันใหม่ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผา
4: โอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย

0: ที่ได้พบผืนดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหยจึงทำให้ชายหนุ่มร้องเรียกพระอริยสาวกที่ยังนอนสลบสไลไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อน
1: นายท่านนายท่านนายท่านตื่นเถอะเร็วเข้าเรารอดตายแล้ว
2: โอ้ยอุดเมื่อยร่างกายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้น
1: ก็นายท่านก
2: ็ไหนเรายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่ทางนั้นนายท่านทางนี้มาเถอะเรามาช่วยกันเอามือพายกระดานเนี้ยเขาเกาะกันดีกว่าข้าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอาหารอะไรให้เรากินให้รอดตายได
0: ้ความอ้างว้างในทะเลและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เพิ่งผ่านกันมาเมื่อวานทำให้คนทั้งสองเร่งฝีพายแข่งกับกระแสน้ำกันอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป
1: ช่วยเร่งฝีพายเข้าอีกนิดเถอะนายท่าน
2: เราก็เต็มที่แล้วเนี่ยอย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยเหลือเกิน
1: อดทนอีกนิดแล้วกันนะนายท่านถ้าว่าอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงเกาะแล้ว
0: มิช้านานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินได้อีกครั้งด้วยความหิวโหยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมา
2: ในที่สุดก็มาถึงจนได้เราเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยล่ะเฮ้ยก็ยังชั่ว
1: ข้านี่แทบขาดใจตายเพราะหิวจนไส้กิ่วแล้วนายท่านวันก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเรือล่มเสียด้วยสิข้าว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่แล้วค่อยสำรวจเกาะหาผลไม้รากไม้กินกันให้รอดตายดีกว่านะ
2: ได้สิเราก็หิวเหมือนกัน
0: หลังพักฟื้นจนพอมีกำลังกลับมาชายหนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุฒิและศีลสัตว์ที่ถือครองก็พากันตะลอนสำรวจเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อสอบหาลูกไม้หรือผักหญ้ามาประทังชีวิต
1: จะมีอะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเหลือเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นมีอะไรแฮะ
2: ต้นไม้แต่ละต้นก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยล่ะเนี่ยเห็นทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเรา
0: ค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้งคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเผือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังหิวได้เลยได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนต่อชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้น
1: เอสงสัยว่าจะพากันมาอดตายที่เกาะนี้กันแล้วหรือมั้งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีแม้แต่หัวเผือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ย
0: ขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นพันสายตาก็เหลือไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนปรีโผล่ออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆกับพงหญ้าเขียวขจีกอใหญ
1: ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้ยากไร้รอข้าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: ชายหนุ่มหันไปเห็นก้อนหินขนาดกำลังเหมาะมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็ค่อยๆก้มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว้าก้อนหินไปโดนหัวกระต่ายเคราะห์ร้ายเข้าอย่างจัง
1: เสร็จข้าแล้วฮ่าๆรอดตายแล้วล่ะงานนี
0: ้ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอันเปลี่ยวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการถอนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างซากกระต่ายในทันทีโดยไม่รอช้าก
1: ลิ่นมันช่างหอมหวนชวนทานเสียจริงๆนี่ก็ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินเนื้อกระต่ายย่างดีกว่า
0: เนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอได้ต่อไปอีกช้านานดังนั้นเขาจำต้องผละจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกัน
1: นี่นะนายท่านข้าว่าอาหารมื้อนี้จะทำให้เราลอดตายไปได้อีก 2-3 วันเลยล่ะฮ่าแหมข้านี่มันเก่งจริงๆเลย
2: เจ้าไปขุดหัวเผือกหัวมันในอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหรือเนี่ย
0: ช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคำถามด้วยความหิวผนวกกับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอมยิ้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระต่ายอย่างรีบเร่ง
1: นี่ไงนายท่านอาหารมื้อสำคัญที่จะทำให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเรารีบมากินกันเถอะข้าหิวจนจะยืนต่อไปไม่ไหวแล้ว
0: ครั้นเห็นอาหารที่ชายผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสาวกก็ได้แต่อ้ำอึ้งยืนกรานปฏิเสธสิ่งที่จะมาช่วยดับอาหารหิวโหยนั้นอย่างเป็นแม่นมัน
1: นี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอ่ะรับไปสิ
2: เราต้องขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้แก่เราแต่เราคงต้องขอปฏิเสธความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสีย
1: อ้าวทำไมล่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่า

0: ขอตั้งจิตมั่นในศีลและยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศภัย
1: งั้นก็ตามใจละกันข้ากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไหวอยู่แล้ว
2: เมื่อพระอริยสาวกยืนกรานปฏิเสธเนื้อกระต่ายอย่างแข็งขันช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระต่ายที่ฆ่าและปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นาน
1: อิ่มจังนอนเอาแรงสักงีบดีกว่า
0: ณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี้แหละเป็นที่พึ่งยามคับขัน
2: ขณะที่พระอริยสาวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนั้นท่านพญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้นมาเหนือผืนน้ำได้ไม่นานก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้เป็นเรือสำเภาลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระโดงทั้ง3ทำจากแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือและคันใบทำจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทำจากแร่เงินเรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกระนั้น
3: บนเกาะนี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหม
1: เออมีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่านเราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคน
3: เราไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหาก
0: ด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทำให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลำพังทำไมท่านไม่รับชายผู้นี้ขึ้นไปด้วยล่ะ
3: เพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติบาตด้วยเหตุนี้เราจึงนำเรือมารับแต่เพียงท่าน
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้หากเป็นเช่นนี้เราใคร่ขออนุโมทนาบุญในส่วนที่เราได้ทำทานและด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิด
1: ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุ
3: ถ้าเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิด
2: เทวดาประจำสมุทรบนเรือพญานาคจำแลงได้หอกลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่องมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นานก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วย
3: ดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการฉะนี้บุคคลเราจึงควรพึงคบหาแต่สัตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดี
4: ขอรับกับผม
2: เมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้โรงเรียนอนุบาลก็ตรงกับวันที่15กันยายนกลางเดือนกันยายนแล้วนะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่โดยพร้อมเพียงกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้าทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 Many Money Money ManyMoney, money, many, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะหรือคาถาส่วนทีนะ
1: 072ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้ะ

เวลาที่เราสร้างบุญสร้างบารมีเวลานึกถึงแต่บุญใสๆอย่างเดียวนะจ๊ะโดยรับบุญไปแล้วก็ทำใจใสๆนึกถึงแต่ความสุขแล้วเดี๋ยวเราจะได้สุขสมหวังจ้ะหากเรานึกถึงความทุกข์เดี๋ยวเราก็จะได้ทุกข์สมหวังซึ่งอยู่ที่เราเลือกเอาว่าเราจะเอาสุขสมหวังหรือทุกข์สมหวังนะจ๊ะแล้วแต่เราซึ่งเราไม่ควรจะสูญเสียเวลาชีวิตไปกับความทุกข์เลยนะจ๊ะเราต้องใช้เวลาทุกอนุวินาทีสั่งสมบุญให้เต็มที่และให้มีแต่สิ่งดีๆอยู่ในตัวของเรานะจ๊ะความคิดอะไรที่ไม่ดีที่เป็นขยะ

0: ของความคิดก็ให้ปัดชิ่วไปเลยนี่จ้ะหรือคำพูดอะไรที่ไม่ดีก็เป็นขยะของคำพูดก็ให้ชิ่วนี่นะรวมทั้งการกระทำที่ไม่ดีที่เป็นการกระทำของขยะก็ให้ปัดชิ่วชิ่วทั้งขยะความคิดคำพูดและการกระทำนะจ๊ะเพื่อให้ใจเรามีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นแล้วเราจะอนุญาตให้มีแต่สิ่งดีอยู่ในตัวของเราเท่านั้นนะจ๊ะใครจะว่าอะไรอย่างไรแล้วก็นิ่งเฉยๆไปก่อนเพราะนั่นเป็นเรื่องสภาวะใจของเขาที่เขาเป็นทุกข์เขาก็ว่างเขาไปเรื่อยหน้าที่ของเราคือทำใจให้เป็นสุขเราก็แค่รับรู้แต่เราไม่รับไว้นะจ๊ะอย่าให้เข้ามาในใจของเราให้ปัดทิ้งชิ้วไปเลยให้เหลือแต่ใจที่เป็นสุขเท่านั้นนะจ๊ะเราต้องรักตัวเองบ้างเอ็นดูตัวเองบ้างให้เกียรติตัวเองบ้างและให้อะไรดีๆเป็นของขวัญที่เป็นความสุขแก่ตัวเองบ้างนะย้ายความทุกข์ต่างเข้ามาเผาลนในใจของเราให้คิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้ใจเราเป็นสุขและเดี๋ยวทุกอย่างจะสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมจ้าทางธรรมจะสำเร็จได้ก็ต้องมีสติกับสบายเมื่อกายสบายใจสบายอะไรแล้วก็ง่ายนิดเดียวทุกอย่างแล้วแต่เราเนาะจะเอาสุขแล้วเอาทุกข
1: ์ครับ
0: จ้าเพราะเราคือผู้ที่อยู่กับตัวเราเองทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเครียดกังวลเดี๋ยวความเครียดกังวลก็จะระบาดเราจะเอาความทุกข์ใส่ตัวหรือจะเอาแต่ความสุขใส่ใส่ใส่ตัวใส่ใจก็ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะจ๊ะใส่ใส่ให้ใส่ไว้ในใจใส่ใส่ในใจใครใส่ได้ใส่ใส่ใส่ใจใดใจใส่ใส่ใส่ใจใครใส่ใส่ได้ใจใส่ใครได้ใส่ใครได้ใส่ใส่ใส่ใส่ไว้ในใจใส่ใส่ใส่ใส่ไม่ใส่ใจได้ไหมใครใฝ่ใจใส่ใส่ใส่ให้ใจใส่ฟังเพลงดีกว่า

ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกก็เลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากซุปเปอร์วิเซอร์สู่เส้นทางซุปเปอร์มังลำดวนสวรรค์รายการด้วยเมื่อใดใจสุขจะ

0: กราบกระว่าหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับกระผมพระครูปลัดสุภราชัยสุรศักโกนิประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานศูนย์วิทยาธรรมสวนลำดวนสวรรค์มีหลายต้นไหมจ๊ะ
1: มี 3,200 ต้นครับพ่อครับ
2: โ
0: อ้ 3,200 ต้นนี่ประธานศูนย์วิทยาธรรมสวนลำดวนสวรรค์แล้วก็เป็นเลขาธิการรองเจ้าหน้าจังหวัดกาฬสินธุ์นี่จ้าออฟฟิศเลขาธิการเรา

0: จังหวัดนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้หลวงพ่อครับกับผมเป็นชาวยะโสธรเติบโตมากระท้องนาท้องฟ้าและกลิ่นดินหลังฝนตกครอบครัวของผมทำอาชีพปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรในวัยเด็กโยมแม่จะพาเดินไปที่ท้องนาแล้วก็สอนผมว่าถ้าไม่อยากลำบากเหมือนพ่อแม่ให้ตั้งใจเรียนคำพูดนั้นฝังในใจผมมาตลอดผมจึงทุ่มเทกับการเรียนแบบสุดๆหนังสือเข้าห้องสมุดขยันเรียนมากท้ายผมสอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดจนเพื่อนๆตั้งฉายาผมว่าด็อกเตอร์นอกจากนั้นผมยังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นค่ายวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ประธานเชียร์กีฬาประธานเชียร์ด้วยกรรมการนักเรียนกระทั่งเป็นหัวหน้าชั้นวันนี้หัวหน้าชั้นไม่ได้มาเนี่ยผมก็เป็นมาหมดแล้วครับนี่เนาะผมสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอ้คณะอยู่เรียนชั้นปีที่หนึ่งพี่วสุกที่หนึ่งก็มาช่วยผมสมัครเป็นซูเปอร์วิเซอร์โอ้เป็นไงนะสุภาพบุรุษเขาสอบให้ตามโรงเรียนสุภาพบุรุษหรือผู้ประสานงานสอบตอบปัญหาธรรมะทางเก้านะตอนผมได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ผมถามหาคือบอดทำไมต้องห้องน้ำถูกต้องจ้ะเพราะความใหญ่ตรงวัดท้ายผมถึงกับหาห้องน้ำไม่เจอโหงงอยู่หลายชั่วโมงสุดท้ายก็รู้ว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างใต้สะพานนี่เองครับที่วัดผมได้พบกับพี่ๆชมรมพุทธมหาลัยต่างๆที่คอยการต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรยากาศนี้ทำให้ผมเย็นกายสบายใจเหมือนได้กลับบ้านที่คุ้นเคยและในช่วงข้างผมก็ได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผมได้เห็นพระรูปหนึ่งก็ไม่รู้รูปไหนเนาะพี่ๆชมรมบอกพระรูปนี้คือองค์นี้พระรูปนี้คือองค์นี้ไอ้ไปถามกันเองเนาะคือถ้าผมฟังหลวงพ่อหูพึ่งเลยครับมันเป็นไงหูพึ่งเป็นไงแห้งไหมได้ฟังเรื่องราวความจริงของชีวิตที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยท้ายผมเข้าใจเรื่องบาปบุญบาปความจริงชีวิตแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็มีศรัทธานี่เข้าเรียนในวันฝันในฝันวิทยาครั้งแรกนี่จ้าพอผมเห็นผมก็นึกถึงเพลงนี้

0: ก่อนเดินทางกลับจากวัดพระธรรมกายผมก็ได้สมัครบวชธรรมทายาทพอหลังจากได้ฟังหลวงพ่อแล้วตอนบวชบุญก็ทำงานจากเด็กทั้งนาที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนตอนนี้ชีวิตผมกระหายใคร่อยากรู้ธรรมะอยากสั่งสมบุญอย่างมากและการบวชนี่แหละครับจะทำให้ผมได้โอกาสนั้นเมื่อกลับมาจากวัดพระธรรมกายผมก็ลุยทำหน้าที่เป็นซุปเปอร์วิเซอร์จะสอบทางเข้าหน้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์เชื่อไหมครับ
1: เชื่อ
0: ผมต้องจัดเข้าสอบถึง20ห้อง
1: โอ้
0: แต่ทีมงานมีกันเพียง4คน
1: โอ้
0: เชื่อไหม
1: เชื่อ
0: ถึงนั้นทีมงานทุกคนก็ช่วยกันจัดสอบได้สำเร็จเชื่อไหม
1: เชื่อ
0: ครั้งนั้นมีนักเรียนก็สอบกว่า600คนครับเชื่อไหม
1: เชื
0: ่อรับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเชื่อไหม
1: เชื
0: ่อสอบต่อปัญหาธรรมะทางขนาดระดับอุดมศึกษาครับใช่บอกนะ
1: เ
0: มื่อผมเห็นเด็กๆได้ศึกษาธรรมะแล้วใจผมก็มีความสุขมากเพราะมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินข้ามสะพานลอยผมเห็นเด็กน้อยสองคนซึ่งเป็นเด็กกำพร้ากำลังนั่งขอทานอยู่แต่ท่านเห็นแล้วท่านรู้สึกสงสารมากผมจึงรีบวิ่งไปซื้อขนมมาให้พอได้ประทังชีวิตผมคิดว่าเด็กๆทุกคนไม่ควรต้องมาเจอสภาพแบบนี้เลยตั้งแต่วันนั้นผมก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมจะช่วยเหลือเด็กๆให้ได้มีโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมครับโอ้หัวใจขยายเลยต่อมาช่วงปิดเทอมปี2551ผมก็ได้บวชตามตั้งใจในโครงการธรรมทานยากภาคฤดูร้อนรุ่นที่36ผมตั้งใจปฏิบัติและศึกษาธรรมะมากโดยเฉพาะเรื่องปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ทำให้ผมซาบซึ้งในเป้าหมายมโนปณิธานของท่านและตั้งความปรารถนาว่าจะขอสร้างบารมีติดตามหลวงปู่หลวงพ่อองค์ยาไปตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลังจากจบโครงการบวชผมก็กลับมาเรียนต่อและได้รวบรวมทีมงานก่อตั้งชมรมพุทธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้สำเร็จครับ
1: สาธุ
0: จ้าผมได้เป็นประธานชมรมพุทธคนแรกนี่ประธานชมรมพุทธคนแรกได้ชวนนักศึกษาสวดมนต
1: ์
0: ทำวัดนั่งสมาธิทุกวันจัดค่ายปฏิบัติธรรมตักบาตรปล่อยปลาและพาน้องๆชมรมพุทธมาบูชาข้าพระที่วัดประจำการเป็นประจำครับ

แต่ที่ห้องชมรมเพื่อนๆจึงเปลี่ยนฉายาให้ผมจากเดิมเรียกด็อกเตอร์ก็เป็นมหาโอ้มหาด็อกเตอร์เนาะในช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นปี3หลวงพ่อได้เปิดศูนย์บวชพระทั่วประเทศผมจึงอาสาไปช่วยรับบุญแต่ผมได้เห็นบรรยากาศการอบรมพระได้ดูจานดาวธรรมและได้ฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องซุปเปอร์มังคือพระที่พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดลุ่มคำว่าซุปเปอร์มังโดนใจผมอย่างจังรู้สึกว่านี่แหละคือไอดอลของผมผมจึงตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องบวชและเราจะทำหน้าที่สร้างวัดพัฒนาวัดให้รุ่งเรืองแบบซุปเปอร์มังเหล่านี้บ้างโอ้สุดยอดเลยเนาะนี่ก็เป็นมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ซึ่งขณะนั้นยังเรียนอยู่ชั้นปีที่3เอาละมาฟังเพลงนี้กัน

0: หลังจากจบปริญญาตรีในปี2555ผมก็ได้กลับมาบวชอีกครั้งในโครงการบวชแสนเข้าพรรษาแล้วก็ได้เดินทุดงธรรมชาติเส้นทางพระผู้ปรับมาบนกลีบดอกดาวรวยทุกย่างก้าวที่ผมเดินผมจะประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงหลวงปู่ภาวนาสมรังไปด้วยจนวันหนึ่งขณะที่ผมเดินอยู่ผมก็เห็นดวงแก้วกลมใสขนาดประมาณ3เซนติเมตรผุดขึ้นที่กลางท้องมีความสุขยังบอกไม่ถูกแล้วครับแม้แต่จะร้อนแผดเผาแต่ผมกลับไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเหนื่อยตลอดเส้นทางผมมีความสุขมากเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้ดวงแก้วใสนั้นหายไปนะจ๊ะการเดินทุดงในครั้งนั้นทำให้ผมรักชีวิตสมณะอย่างที่สุดและก็ตัดสินใจบวชไปยาวๆแบบวันต่อวันครับทุกเจ้าโอ้ชุดยอดชุดยอดนี่รวมเป็นหนึ่งในกองพรรษาปนาเส้นทางพระผู้ประมาณในโครงการทุดงธรรมชาติปีที่3ครับนี่นี่จ้าสาธุจ้าและยังนะผมจะเป็นพระประจำวัดประจำกายและได้เลือกมารับบุญอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพราะผมอยากพัฒนาวัดให้รุ่งเรืองตามแบบอย่างซุปเปอร์มังผมได้เดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ซึ่งเป็นชื่อที่หลวงพ่อเมตตาท่านชื่อให้เมื่อปีพุทธศักราช2538ซึ่งหลวงพ่อสั่งให้ปลูกลำดวนสวรรค์ไว้ 3,200 ต้นบนพื้นที่36ไร่แล้วเหลือกี่ต้นเนี่ยเนี่ย
1: ไปนับดูครับหลวงพ่อครับตายไปประมาณ100ต้นครับ
0: แล้วกันปลูกต้องปลูกซ่อมตอนนี้โอ้จะมันแน่นไปหมดแล้วนะแม่โสภาคโสตระพุทธวัดที่ดินสร้างสูงไม่เดี๋ยวว่าทำลำตาสว่างจำนวน36ไร่ท่านยังแข็งแรงอยู่ไหมจ๊ะ
1: ท่านกลับดุสิตบุรีไปแล้วครับ
0: โอ้ไปถวายกลับดุสิตเลยนะดอกลำดวนส่งกลิ่นหอมเป็นเสน่ห์ดึงดูดไม่แพ้ดอกซากุระของญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่แพ้

หรือพระโสภาคโสตระผู้ดูแลที่ดินและปลูกต้นลำดวนและเล่าว่าแผ่นดินนี้เนี่ยแต่เดิมเป็นที่เนินและดินทรายไม่ได้อุดมสมบูรณ์ในยามที่ฝนแรงต้นลำดวนก็แทบจะเหี่ยวเฉาหมดไม่จะถักน้ำในคลองมารดแล้วรดเล่าแต่ต้นลำดวนก็กลับไม่สดชื่นยังคงเฉาเหมือนเดิมคุณอาบุญยังได้เขียนจดหมายกราบขอบารมีคุณแม่ใหญ่อยู่ๆก็มีฝนตกลงมาตลอด7วัน7คืนทำให้ต้นลำดวนกลับมาสดชื่นแข็งแรงเป็นอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งและเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งใบให้ลงมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับตก7วัน7คืนเอาอีกไหม7วัน7คืนตั้งแต่ประจำที่กาฬสินธุ์ผมได้ลงพื้นที่นำสวดมนต์ที่บ้านกาฬมิตรทุกอำเภอทั้งสิ้น18อำเภอสาธุโอ๊สาธุสุดยอดเลยดีมากใจอย่างนี้ถูกต้องจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในหลายตำบลได้ชวนทั้งบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันสวดธรรมจักรจนได้ยอดสวดติดอันดับท็อป10ของประเทศครับสาธุสาธุสาธุมันต้องงี้สิช่วงกรรมฐานทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้จัดนั่งสมาธิมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนนอกจากนี้ยังจัดค่าย

จัดอบรมวาสกแก้ววาสิกาแก้วเตรียมความพร้อมเป็นผู้แทนโครงการทอดกฐินทั่วไทยครับโอ้ดีมากเลยนะ

จัดกิจกรรมสัมมนาคณะสงฆ์โอ้เต็มเลยพุทธบูชาเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสุดยอดสุดยอดดี

สาธุเจ้าโอ้เห็นแล้วน่าปลื้มนะจัดกิจกรรมตักบาตรพระ1069 1069 รูปทุกฝ่ายร่วมใจทำนุบำรุงพุทธศาสนาครับ

0: ัจจุบันศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์มีพระภิกษุ20รูป
1: สาม
0: ีสามเณรถึง60รูปสุดยอดเลยเพราะผมอยากให้โอกาสเด็กๆตามที่ได้เคยตั้งใจไว้เด็กๆส่วนใหญ่ที่มาบวชก็เป็นเด็กผมยังส่งเสริมพวกเขาได้มีชีวิตใหม่จากเด็กกำพร้าพัฒนาไปเป็นเด็กกำเพชรและได้ออกบวชเป็นผู้ได้โอกาสศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมได้ส่งสำเนียนสอบพระบาลีในนามพระพุทธกาปีละกว่า20รูปแล้วสอบได้ป่ะจ๊ะ
2: มีสอบได้บ้างครับครับ
0: สอบได้บ้างเนาะพี่ที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างโรงเรียนพระวิญญาณแผนกบาลีและจะส่งสำเนินสอบบาลีในนามวัดพระธรรมกายเช่นเคยครับโอ้โหนี่พระมหาอภิวิทวิปัสสิชะโยปทเจ็ดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์โรงเรียนพระวิทยาธรรมที่ก่อสร้างควบคู่ประการใช้งานครับทำไปใช้ไปสาธุจ้าผมยังได้สานต่อความตั้งใจบนเส้นทางสัพพมังผมได้บุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปแล้วทั้งสิ้น6แห่งครับสาธุเจ้าโอ้โหเก่งฮะ6แห่งเยอะเหรอในการ1ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์
1: สาธ
0: ุ2ทุดงคสถานห้วยเม็ก
1: สาธุ
0: สามทุดงคสถานแก้วกลางนา
1: สาธุ
0: สี่วัดแก้วอนันตชัย
1: สาธุ
0: ห้าทุดงคสถานสมเด็จแก้วภูผาน
1: สาธุ
0: หกทุดงคสถานแก้วมงคลคำม่วง
1: สาธุ
0: และกำลังบอกศูนย์ที่เจ็ดคือทุดงคสถานห้วยพึ่ง
1: สาธุ
0: ซึ่งในแต่ละที่นั้นผมเป็นคนบุกเบิกเริ่มต้นสร้างศูนย์เองทั้งหมดเลยครับ
1: สาธ
0: ุสาธุโอ้โหศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ต้นไม้เต็มเลยสวยทุดงคสถานห้วยเม็กต้นไม้ก็เกือบเต็มศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์เนื้อที่40ไร่ทุดงคสถานห้วยเม็กเนื้อที่30ไร่โอ้โห

ทะนงสถานแก้วกลางนาเนื้อที่8ไร่วัดแก้วนาชัยเนื้อที่11ไร่โอ้โหสาธุจ้านี่

0: ตรงสถานสมเด็จแก้วภูพานเนื้อที่15ไร่ตรงสถานแก้วมงคลคำม่วงเนื้อที่5ไร่โอ้โหเยอะแยะอย่างนี้แล้วดูแลทั่วถึงหรือเปล่า
1: ไปทั่วครับพ่อครับไปทุกเดือน

สิ่งที่ผมทำเป็นประจำไม่ขาดเลยในการทำหน้าที่ประธานจังหวัดคือการนั่งสมาธิสาธุโอ้ดีมากเลยอย่าขาดนะจ๊ะตรงนี้ดีมากดีมากให้ทำต่อไปนะจ๊ะโอ้สุดยอดเพราะผมยึดมาในคำสอนหลวงพ่อที่ว่านั่งเยอะอุปสรรคน้อยนั่งน้อยอุปสรรคเยอะทำให้ทุกปัญหาไม่เป็นมหาสำหรับผมเลยครับจัดว่าเป็นซุปเปอร์มังของลำดวนสวรรค์ทีเดียว

โอ้สุดยอดเลยเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อผู้เป็นตะวันธรรมของลูกๆทุกคนจากเด็กท้องไร่ท้องนาคนหนึ่งที่เคยมุ่งมั่นเรียนเพื่อก้าวพ้นความลำบากวันนี้ผมมีเป้าหมายและมโนปฏิฐานที่ชัดเจนว่าคำสั่งหลวงพ่อผมจะขอทุ่มเททำทุกภารกิจงานบุญอย่างเต็มที่และขอสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอพรให้หลวงพ่อแข็งแรงและเป็นลมโพลมใสลูกๆตราบนานเท่านานนะครับหลวงพ่อครับรักหลวงพ่อจะล้นหัวใจครับ

สาธุสาธุสาธุตอนนี้พวกเราก็โชคดีได้ฟังทบทวนโอวาทกันทุกวันเลยนะในเรื่องอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาเป็นการตอกย้ำการสร้างบารมีแล้วก็เห็นตัวอย่างเพื่อนนักสร้างบารมีโดยเฉพาะวันนี้ก็พระอาจารย์จักรกาลสินธุ์นะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้ว47วันนะเหลือแค่41วันก็จะออกพรรษาแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ผ่านมาแล้ว47วันรวมวันนี้ด้วยนะ47วันแล้วก็ไม่รวมวันนี้แล้วก็เหลืออีก41วันเพราะว่าพรรษาหนึ่งมี89วันนะหลายท่านก็ตั้งเป้าหมายทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะปฏิบัติธรรมมาละ2ชั่วโมงนะปริยัติก็เรียนบาลีนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์บางท่านก็แนะนำว่าอย่างช่วงปฏิบัติธรรมเราก็ทราบดีว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นฤดูฝนอากาศกำลังสบายนะแล้วก็เรื่องการเรียนบาลีก็เช่นเดียวกันนะครูบาอาจารย์บางท่านก็แนะนำว่าให้เอาให้จบคือเรียกว่าพร้อมสอบออกพรรษาพอดีเพราะว่าหลังจากออกพรรษามันจะมีภารกิจมากมายนะทั้งของเราก็กฐินด้วยกฐินด้วยงานบวชธรรมยาตราอีกนะกว่าจะสอบไปถึงมาฆบูชาหลังมาฆบูชาเนี่ยคือก็เรียกว่ามีงานบุญตลอดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าพรรษาสามารถให้จบในเบื้องต้นได้เนี่ยแล้วก็มานั่งทบทวนอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะสอบผ่านสูงนะบาลีไม่งั้นก็ต้องเลื่อนการสอบผ่านเป็นปีต่อไปหรือว่ารักษาการไปเรื่อยๆนะอันนี้ท่านก็แนะนำไว้ว่าอย่างนั้นนะก็ช่วงนี้เนี่ยหลายท่านก็คงทราบดีว่าเป็นช่วงใกล้วันครูวิชาธรรมกายนั่นก็คือทำไมวันนี้หัวข้อธรรมจึงเป็น109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะเพราะว่า26กันยายนนี้ก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่หลวงปู่ของเราเข้าถึงธรรมเมื่อปี2460วัดโบสถ์บนบางคูเวียงนนทบุรีถ้านับถึงวันนี้นะปีนี้ก็109ปีพอดีนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทอดพระป่าสมทบกฐินมีการสวดธรรมจักรฉลองชัย8,739,109,109จบนะแล้วก็พระป่าก็เพื่อ นำไปสู่กฐินคุณยายซึ่งเข้าใจว่านักเรียนอนุบาลเกือบทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะว่า

0: ุณยายเป็นประธานกฐินอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ท่านเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2531เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่สำคัญเพราะว่าเป็นทั้งเดือนที่มีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมีทั้งวันละสังขารวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายของเราเมื่อวันที่10กันยายนนะปีนี้ก็ครบ26ปีเต็มนะประมาณสักวันที่12เนาะเราก็ได้ทราบว่าท่านจะเป็นประธานกฐินอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงอายุ118ปีคือเมื่อพูดถึงกฐินคุณยายแล้วเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ6พฤศจิกายน31เมื่อ38ปีที่แล้วไม่รู้ว่าใครมาทันไหมตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพระป่าตอนนั้นของวัดเนี่ยจะเป็นไม่ถึงก็เป็นสองเป็นใบปลิวนะแต่ว่าพับครึ่งนะแล้วก็แต่ละกองก็หาประธานกฐินแล้วก็กองไหนมี30รายชื่อนะบางท่านก็ได้ครบ30บางท่านก็ไม่ครบก็ไม่เป็นไรกองไหนได้พันหนึ่งก็ถือว่ามีคุณภาพแล้วนะได้ดวงแก้วมณีโชติรสในยุคนั้นนะวัดเรามีงานมาฆวิสาขกฐิน3งานต่อปีใหญ่ๆแค่นั้นเองนะงานกฐินแต่คราวนี้พอมาถึงกฐินปี31ของคุณยายเนี่ย6พฤศจิกายนนะทบทวนความหลังนิดนึงนะโอ้คุณยายท่านตั้งใจมากเลยอายุครบ80ปีนะบอกบุญและทุกคนก็ต้องการทำเพื่อคุณยายด้วยนะร่วมบุญกับคุณยายตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งเป้าว่าจากกองละ 1,000 ได้คริสตัลมณีโชติรสนะแต่ว่าพอกฐินยายเนี่ยกองละ 10,000 ได้ล็อกเก็ตคุณยาย80ปีนะโอ้ทุกคนก็ตั้งใจกันมากเลยนะก็หลวงพี่ตอนนั้นก็เรียนอยู่ปี4พอดีที่จุฬานะก็ตั้งกองบอกบุญเรียกว่าเป็นงานที่บอกบุญได้เยอะที่สุดเลยนะก็ได้ล็อกเก็ตคุณยายมาเหมือนกันนะทบทวนความหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี33มาฆบูชานะทอดพระป่า20ปีวัดพระธรรมกายปีหน้าวัดพระธรรมกายครบ57ปีนะแต่ว่าปี33เนี่ย20ปีนะคุณยายเป็นประธานพระป่าครั้งแรกก็คนเยอะนะกองเยอะพระป่าเยอะเช่นเดียวกันนะตอนนั้นในหลวงพี่อยู่ในทีมแก้วเต็มคลังนะก็ตั้งทีมบอกบุญนะอยู่ชมรมพุทธจุฬาด้วยมีน้องๆเยอะนะทีมตั้งได้20ทีมเลยนะเหมือนปัจจุบันก็เหมือนพรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้นะ20ทีมเลยเราบอกบุญกันได้ถึง 4,020 กองเลยนะตอนนั้นยังจำตัวเลขได้ปี33นะอันนี้ก็เลยพอลงมีได้ทราบว่าคุณยายเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งก็ลองไปค้นรูปเก่าๆที่เคยมาทันคุณยายแล้วก็ถ่ายกับคุณยายนะถ่ายภาพคุณยายของเราคือช่วงที่อยู่ตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าคุณยายคอยช่วยเราตลอดเวลานะแม้ว่าเราจะไม่ได้ถึงกับใกล้ชิดมากนะแต่ว่าเหมือนกับว่าท่านคอยดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดตลอดเลยนะในช่วงนั้นและท่านก็ละสังขารเมื่อปี43นะสวดอภิธรรมธรรมนิยามกว่า500วันเลยแล้วก็มีพิธีสลายร่างเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2545อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคุณยายนะและปีนี้ท่านก็จะเป็นประธานกฐิน118ปีคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยในวันนี้นะในโอกาสที่หัวข้อธรรมเป็นเรื่อง109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายดังนั้นนะแล้วก็ในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฐินคุณยายด้วยนะมีการทอดพระป่าสมทบกฐินคุณยายดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปชมนะเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อ2460อีกครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งเราก็มาทบทวนกันครั้งหนึ่งคราวที่หลวงปู่ของเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่วัดโบสถ์บุญบางโคเวียงนะเมื่อปี2460ในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย15ค่ำเดือน10นะ
1: วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือวันแห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อันเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนไปเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460กลางพรรษาที่11ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีท่านนั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วจึงเริ่มนั่งสมาธิและตั้งจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วท่านจึงเริ่มนั่งเข้าที่เจริญสมาธิภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อใจหยุดเป็นจุดเดียวกันท่านก็เข้าถึงดวงธรรมใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่อยู่ที่ศูนย์กลางกายขณะที่ใจหยุดนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากจุดกลางดวงนั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านจึงมองไปที่กลางดวงไปเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นกายต่างๆผุดซ้อนขึ้นมาจนถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใดเสียงพระธรรมกายกังวานขึ้นมาในความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละความปิติสุขก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านถึงกับรำพึงออกมาเบาๆว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่บรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดนี่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนนี้เป็นไม่เห็นเด็ดขาดการค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นของจริงของแท้เป็นทางบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากท่านจึงมาคำนึงว่าคัมภีร์โรจายังธรรมเป็นของลึกถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับแต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดตรองดูเถิดท่านทั้งหลายนี้เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดต้องหยุดเท่านั้นถึงจะเป็นตัวสำเร็จนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมด้วยเหตุนี้ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำจึงถือเอาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปี เป็น

สาธุสาธุสาธุดังนั้นปีนี้วันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเราก็มาเอาบุญใหญ่กันนะเพราะว่าตรงกับวันเสาร์ด้วยนะเพราะเมื่อกี้เห็นการแล้วนะสีม่วงก็คือตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนนะก็จะมีพิธีที่สำคัญก็คือมีการตักบาตรมีการบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายนะพิธีบูชาครูหลังจากนั้นก็เป็นการทอดพระป่าสมทบกฐินนะแล้วก็ตอนค่ำก็มีการจุดประทีปแล้วก็มีสวดฉลองชัยธรรมจักรด้วยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อพูดถึงวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไปแล้วนะวันนี้ก็เลยอยากจะยกทบทวนสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านได้แสดงธรรมไว้ทุกวันพระราชสบดีเลยที่วัดปากน้ำปัจจุบันวัดปากน้ำก็ยังมีการนั่งสมาธิทุกวันพระราชสบดีตอนบ่ายอยู่นะแล้วก็ท่านแสดงไว้หลายการมากนะแต่ว่าน่าเสียดายว่าการบันทึกในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นเทปคาสเซ็ตนะบางทีก็ช่วงที่เทปไม่พอยุคสงครามโลกบ้างก็เอาเทปที่ท่านเทศนั้นแหละมาอัดซ้ำใหม่ก็มีนะดังนั้นก็เลยมีผู้ที่บันทึกไว้ได้แค่69กันแค่นั้นเองนะเป็นเทปด้วยเป็นหนังสือบ้างพิมพ์ในหลายๆโอกาสวันนี้ก็เลยจะยกมากันหนึ่งนะซึ่งเป็นกันที่ท่านเทศจริงๆท่านเทศไว้หลายกันแต่ว่ากันนี้ท่านเทศแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่านแล้วก็ประทับใจนะก็คือกันที่34นะหรือว่ากรณียเมตตาสูตรนั่นเองพูดถึงกรณียเมตตาสูตรบางคนก็เรียกว่าเมตตาสูตรนะวิชาการนิดหน่อยนะก็จริงๆก็อยู่ในการสวดพระปริตด้วยนะเวลาเราฟังสวดเจตตำนานเนี่ยพระปริตก็คือการสวดเจตตำนาน12ตำนานก็เป็นบทหนึ่งนะคือในมีเรื่องในอรรถกถาเล่าว่าภิกษุเนี่ย500รูปไปปฏิบัติธรรมนะแล้วในป่าแล้วก็โดนลูกเทวดาเนี่ยหลอกนะเป็นผีหัวขาดมั่งหลอกเพราะมาเทวดาไม่ต้องการภิกษุพักที่นั่นนะเพราะพอภิกษุพักตัวเองก็ต้องลงมาจากต้นไม้นะลำบากนะกลับไปหาพุทธเจ้าพระองค์บอกกลับไปใหม่นะแล้วก็ให้เรียนมนต์มนต์นี้ก็เลยชื่อว่ากรณียเมตตาสูตรซึ่งก็คือการแผ่เมตตาให้กับเทวดาแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ตัวใหญ่ตัวยาวที่ไกลที่ใกล้นะเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาเบื้องซ้ายทั้งหมดเลยนะแล้วก็บางท่านเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านยุคหลังเนี่ยถึงกับเรียกว่าเป็นคาถามหาเสน่ห์คือเรียกว่าเธอสวดแล้วจะมีคนรักเทวดารักนั่นแหละนะทั้งทุกคนรักหมดเลยเพราะบทนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมล่ะคนถึงจะจู่ๆถึงจะมารักเราแค่สวดมนต์เฉยๆเนี่ยก็เพราะว่าในบทนี้ได้สาธยายไว้ว่าพระที่ดีเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามแบบพระอริยะ15ประการนะแม้กุลบุตรที่ดีเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามนี้ซึ่งพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านได้ปฏิบัติแล้วท่านสงบระงับแล้วนะจึงเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเนี่ยก็พยายามปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างนะแล้วเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยก็ใจก็จะอ่อนนุ่มละมุนละไมเป็นสมาธิตอนนั้นเนี่ยก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทำอย่างนี้ตลอดจนเป็นนิสัยนะก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วก็เมื่อจิตใจเป็นผู้มีเมตตาระดับพรหมวิหารจริงๆเนี่ยแม้จะทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นบทโดยย่อนะของกรณีเมตตาสูตรซึ่งหลวงปู่ท่านก็มาขยายความไว้นะอันนี้เราก็ลองมาฟังดูนะนั้นก็บอกว่ากิจอันใดอันพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลหมายว่าพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์4ประเภทนะบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจอันนั้น

กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ควรกระทำหรือพึงกระทำด้วยนะและกิจนั้นเป็นไฉนล่ะนะอันนี้ตัวเล็กไปหน่อยนะไม่เป็นไรดูรวมๆแล้วกันนะ15อย่างเดี๋ยวจะแยกไปทีละข้อนะเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ได้นะเดี๋ยวนี้การสวดกรณีไม่แต่สวดบางทีก็สวดกันสั้นนะมาถึงก็เมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงเลยแต่จริงๆแล้ว เริ่มต้นยาวนะกรณีเมตตากรณียมัตกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกเนี่ยนะคุณสมบทแรกสักโกจะอุชูจะสูชูจะสุวโจมุทุอนัตติมานิสันตุสักโกจะสุภโรจะอัปกิจโจจะสันละกุวุติสันตินทิโยจะนิปโกจะอัปคัพโพกุเรสุอนันุคิโตนะจะกุดถังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปเรอุปภะไทยุงจบตอนแรกนะนี่คือกิจที่คนทำ15อย่างนะเป็นภาษาบาลีคราวนี้มาดูคำแปลแต่ละข้อเลยอันนี้ตัวชัดขึ้นมาหน่อยนะสักโกก็คือเป็นผู้มีความสามารถมีความรับผิดชอบนะคืออ่านหาในการทำความดีนะมีความแก้วกล้านะนี่คือคุณสมบัติข้อแรกนะสามารถรับผิดชอบกล้าในการทำความดีด้วยนะอุชูเป็นผู้ซื่อตรงนะเหมือนอุชูปฏิปันโนเนี่ยพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ตรงนะไม่มีลุงไม่มีแวงนะลุงตะแคงแวงตั้งเนี่ยเส้นลุงเส้นแวงนะไม่น่าไหวไม่น่าไหวหลังหลอกนะเป็นคนตรงไปตรงมาคนซื่อนะสูชูนะคือซื่อยิ่งขึ้นไปอีกนะคือทั้งกายวาจาใจเลยนะอุชูจะสูชูเนี่ยไปด้วยกันเลยเหมือนอุชุปฏิปันโนเนี่ยต่อมาคือสุวโจนะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายรับพยศลดมานะเมื่อมีผู้ตักเตือนนะคือเรียกว่าพอเขาเตือนเนี่ยอดพูดในเวลาโกรธก่อนนะคืออดโกรธยังไงก็อดพูดด้วยก่อนเนี่ยอย่าพูดอะไรตอนโกรธเพราะพูดตอนโกรธเนี่ยโอกาสที่จะคุมสติเนี่ยยากมากนะอดพูดไว้ก่อนพอเวลาผ่านไปเขายอมรับได้นะจริงๆที่เขาเตือนมันก็จริงเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาคือมุทุนะมุทุจิตตังเนี่ยคือเป็นผู้มีใจอ่อนโยนนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างที่หลวงพ่อใช้คำว่านุ่มนวลคนในการใช้งานนี่แหละนะนี่5ข้อแรกนะสโกอุชูจะสุหุชูสุวโจมุทุนะต่อมาคืออนัตติมานินะก็คือไม่เย่อหยิ่งไม่ดูหมิ่นคนอื่นนะคืออนะก็คือไม่มีอติมานะนะคือเรียกว่ามีมานะถือตัวเนี่ยไม่มีสันตุสโกนะเป็นผู้มีความสันโดษยินดีตามมีตามเกินนะนะสุภโรนะพระโรก็ภาระนะคือเลี้ยงง่ายอ่ะไม่เป็นภาระกับผู้อื่นหลวงปู่ท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนม้านะเขาให้กินหญ้าสดก็กินได้กินหญ้าแห้งก็กินได้เป็นกินข้าวตังก็กินได้ให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง

อัปกิจโจนะเป็นผู้มีกิจธุระน้อยไม่มีกังวลเรื่องทางโลกกิจโจก็กิจทั้งหลายเนี่ยนะบางคนก็กิจเยอะนะพอกิจเยอะเนี่ยนะภาระมันก็เยอะเวลาที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาเล่าเรียนก็ไม่มีนะสันละหุกวุตตินะสันละหุกวุตติละหุนี่คือเบานะคือเป็นผู้มีความประพฤติกายเบาใจเบาชีวิตเรียบง่ายอะซิมเพิลอะซิมเพิลมังอะซิมเพิลไลฟ์นะก็คือไม่มีไม่แบกภาระไม่มีกิจที่ไม่ควรทำทั้งหลายเนี่ยจนตัวเองไม่มีเวลาว่างเลยอันนี้ก็คือสันโลกวุตตินะต่อมาสันตินทิโยนะเป็นผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมกายวาจาใจนะเนี่ยนะนิปโกเป็นผู้ฉลาดเฉลียวฉลาดรอบรู้ในการรักษาตนอันนี้ท่านยกตัวอย่างธรรมิกะอุบาสกนะคือท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านขยายความตรงนี้ประโกผู้มีปัญญาว่าคือพระก็ดีเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเนี่ยถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตัวดีนะเดือนนึงเนี่ยเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรหาคนที่ปฏิบัติรักษาศีลทำทานนั่งสมาธิได้อย่างเราเนี่ยหนึ่งท่านนะพูดง่ายว่าเดือนนึงได้คนหนึ่งปีนึงเราได้12คน2ปีได้24คน3ปีได้36คน4ปีได้48คนนะพอได้48คนเนี่ยเขาบอกแม้เป็นพระเนี่ยเป็นเนนอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นคณาจารย์คนหนึ่งเลยนะเป็นพระอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งเลยเพราะว่ามีทีมทั้ง48คนเดือนนึงเนี่ยทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างคนได้คนหนึ่งนะ2เดือนได้2คนปีนึงได้ถึง12คนแล้วเนี่ยท่านบอกผู้มีปัญญาเหมือนใครท่านบอกเหมือนธรรมิกะอุบาสกคือธรรมิกะอุบาสกเนี่ยมีบริวาร500คนตัวเองก็บรรลุโสดาบันบริวารแต่ละคนก็ปฏิบัติตามธรรมิกะอุบาสกแล้วบริวารแต่ละคนมีบริวารอีก500คนตัวธรรมิกะอุบาสกเองเนี่ยมีลูกชาย7นะแล้วก็มีธิดา7นะดังนั้นเนี่ยคือธรรมิกะอุบาสกเนี่ยพอก็ทำบุญและแต่ละขออภัยที่ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้นะรวม14ท่านเนี่ยก็แต่เสร็จแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีสลากพัดพิเศษถวายพระแต่ละท่านเลยนะยามั่งอาหารมั่งอุโบสถพัดมั่งวันลดอุโบสถต่างๆคราวนี้ธรรมิกะอุบาสกเนี่ยตามที่เราทราบกันหรือไม่ทราบก็จะบอกไปนะว่าคือพอบั้นปลายเนี่ยก็ป่วยหนักก็อยากจะฟังพระสวดก็ให้ลูกๆไปนิมนต์พระมา8รูปหรือ16รูปก็ได้นะให้มาสวดมนต์ให้ฟังพระก็มาสวดนะแล้วพระถามว่าจะให้สวดบทไหนดีธรรมิกะอุบาสกบอกเอาสติปัฏฐานสูตรแล้วกันนะพระก็สวดคนนี้พอสวดปุ๊บเทวดามาเลย6ชั้นมาเรียนเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกไปอยู่ชั้นตัวเองนะอยากได้เป็นเพื่อนอ่ะนะเพราะธรรมิกะอุบาสกเป็นคนดีมากปรากฏว่าธรรมิกะอุบาสกบอกขอท่านจงรอก่อนนะจะฟังพระสวดนั่นแหละขอรอก่อนแต่พระเนี่ยไม่เห็นเทวดานะแต่ธรรมิกะอุบาสกเห็นเทวดาพระก็เลยนึกว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่ที่ซะแล้วนะก็เลยเห็นว่าอุบาสกบอกว่าขอให้รอก่อนก็เลยหยุดสวดเริ่มไปแล้วนิดนึงหยุดสวดแล้วก็เลยกลับวัดนะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพอธรรมิกะอุบาสกได้สติอ้าวพระไม่อยู่แล้วเหรอลูกๆก็บอกอ้าวก็พ่อบอกให้รอก่อนท่านก็เลยกลับไปหมดแล้วลูกก็เสียใจร้องไห้นะคิดว่าพ่อเผลอไปแล้วพ่อบอกไม่ได้เผลอแล้วก็เล่าให้ฟังนะพระเนี่ยพอกลับไปก็พุทธองค์ก็ถามนะเอ้าเธอสวดมนต์เสร็จแล้วเหรอพระบอกไม่ได้สวดเพราะว่าท่านบอกให้รอก่อนพุทธองค์ก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดนะส่วนธรรมิกะอุบาสกก็เลยบอกลูกๆว่าเนี่ยเทวดามานะเนี่ยแล้วถามลูกๆว่าชั้นไหนดีลูกก็บอกดูสิทธิ์ดีบอกงั้นเตรียมพวงมาลัยไว้ให้พ่อนะแล้วก็พอได้พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยคล้องไปที่ชั้นดุสิตนะแล้วตัวเองก็ละสังขารไปก็ไปอยู่เป็นชั้นดุสิตนะเรียกว่าร่างกายใหญ่โตมีนางสอนเป็นบริวารพันหนึ่งเลยทันทีเลยนะส่วนลูกๆก็เห็นแค่พวงมาลัยนะพ่อก็บอกว่าเนี่ยก็ให้สร้างบุญบารมีแบบที่พ่อทำนี่แหละแล้วก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่มาของผู้บันเทิงในโลกทั้งสองนะว่าเนี่ยบุคคลที่นะอิทาโมทติเปจาโมทติเนี่ยคือล่าเริงในโลกนี้นะแล้วก็ล่าเริงในโลกหน้าด้วยเมื่อเห็นบุญกุศลที่ทำเห็นกรรมมันบริสุทธิ์ของตน

ขาย่อมล่าเริงเนี่ยก็เป็นที่มาของพุทธบทบทนี้นะที่พระอาจารย์ชอบเทศนะในงานสถาปนกิจต่างๆนะก็มาจากนิปปโกนี่แหละนะหลวงปู่ก็ขยายความในผู้มีปัญญาก็ให้แบบให้ได้แบบธรรมิกะอุบาสกนี่แหละต่อมาคืออัปคัพโพนะไม่ขนองไม่ลุกลนหยาบใครไม่ลุกลี้ลุกลนลุกหลิกนะอันนี้คำของท่านเลยนะคำของหลวงปู่เลยไม่ลุกลี้ไม่ลุกลนไม่ลุกหลิกท่านเล่าว่าเนี่ยเคยสมัยท่านบวชอยู่เคยไปกราบอุปัชฌาย์รูปหนึ่งนะท่านก็เห็นพระรูปหนึ่งมีความสามารถมากเลยอะแล้วอุปัชฌาย์ท่านก็อายุมากแล้วนะก็บอกว่าทำไมไม่เอารูปนี้เป็นเจ้าอาวาสล่ะหลวงปู่ก็บอกว่าอยากเป็นมากเลยอยากให้เป็นมากแต่ว่าสายตามันล็อกแรกหลุกหลิกเหลือเกินอะนะก็เลยไม่กล้าเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วก็จริงอย่างที่อุปัชฌาย์ท่านว่านะหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ลาสิกขาไปนะเพราะว่าเนี่ยไม่มีอัปคัพโพนะก็คือเป็นผู้ขนองนะขนองทั้งกายวาจาใจเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นต่อมาก็คือกุเลสุอนุคิโธคือกุเลสุอนุคิโธก็เป็นไม่เป็นผู้ไม่ผัวพันติดใจหรือสอพอในตระกูลอุปถากก็พูดง่ายๆว่านะคือมีระยะห่างอะไม่เอาใจนะโยมมากเกินไปไม่ปัวพันไม่เข้าไปอยู่ในตระกูลมากเกินไปจริงๆของพระเองเนี่ยมีพระวินัยข้อหนึ่งในหมวดสังฆาธิเศสนะข้อ13เนี่ยซึ่งเป็น13ข้อที่ว่าไม่ให้ประจบคฤหัสถ์เนี่ยถ้าประจบมากเกินไปจนภาษาบาลีบอกทิสสันติเจวสุยันติจะนะทิสสันติเจวสุยันติจะก็คือเขาเห็นกันทั่วเขารู้กันทั่วเนี่ยว่าไปเอาใจโยมไปประจบโยมนะเขาเห็นกันทั่วจนพระก็สวดเตือน3รอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เชื่อฟังอีกเมื่อไม่เชื่อฟังอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอาบัติสังฆาธิเศสนะต้องไปอยู่ปริวาสอยู่กรรมนะถ้าเป็นภิกษุณีนะภิกษุณีในยุคที่มีภิกษุณีนะศีล311ข้อปราชิกมี48ข้อนะพระเนี่ยมีแค่4ข้อนะก็คือศีล4ข้อแรกนั่นแหละไม่เสพเมถุนไม่ลักขโมยไม่ฆ่ามนุษย์แล้วก็ไม่โกหกนะคืออดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยแต่ถ้าภิกษุณีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะแค่ชายจับต้องแล้วตัวเองมีกำหนัดเนี่ยตั้งแต่ไหปลาลงมาเข่าขึ้นมาเนี่ยต้องอาบัติปราชิกเลยนะหรือไปตับจับต้องชายด้วยความกำหนัดต้องอาบัติปราชิกเหมือนกันหรือว่ารู้ว่าภิกษุณีทำผิดนะต้องปราชิกเนี่ยแล้วปกปิดไว้นะสงสารเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยปราชิกแล้วตัวเองก็รู้ตัวเองก็ต้องปราชิกด้วยนะสมัยนี่พูดถึงยุคภิกษุณีนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะภิกษุณีเถรวาทหรืออีกข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีผู้ที่คณะสงฆ์ไม่เอาแล้วเนี่ยแล้วยังไปติดตามไปดูแลเขาเนี่ยสงฆ์สวดเตือน3ครั้งแล้วก็ไม่เชื่อต้องอาบัติปราชิกเลยแต่พระเนี่ยประจบโยมนะต้องอาบัตินะสงฆ์สวดเตือนก่อนนะ3ครั้งไม่เชื่อก็ต้องอาบัติสังฆาธิเศสนะในปัจจุบันอย่างก็ที่เราเห็นนะเนาะบางทีก็พระใกล้ชิดกับโยมมากก็นะพระขยมใกล้กันมากก็อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยจริงๆพูดถึงการเป็นข่าวเนี่ยถามว่าควรโจทย์ไหมในพระวินัยของพระเองเนี่ยควรโจทย์นะควรโจทย์พระที่ทำผิดไม่โจทย์ถือว่ามีความผิดด้วยนะต้องอาบัติเหมือนกันพระแต่ถ้าพระเอาความผิดของพระด้วยการไปเล่าให้คฤหัสถ์ฟังนะเพื่อนินทาพระอีกองค์นึงพระรูปนั้นก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะคือโจทย์ในหมู่พระนะปัจจุบันเวลามีข่าวเนี่ยตำหนิพระได้ไหมได้นะให้ท่านรับผิดชอบได้แต่ว่ามันไม่ควรที่จะเอามาขยี้ข่าวใช้คำว่าขยี้ข่าวนะเรียกว่าเอาข่าวมาล้อเล่นกันจนปัจจุบันพระกลายเป็นตัวตลกไปเลยนะแต่จริงๆพระดีก็มีเยอะมากนะพระที่ทำผิดก็มีนะก็มีทุกยุคแหละนะแต่มันก็ไม่ได้มากนะมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่มาขยายความมาขยี้ความกระจายความซะจนรู้สึกว่าพระเนี่ยเหมือนกับไม่มีพระดีอยู่เลยนะจริงๆพระดีๆมีเยอะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะและพระรวยเนี่ยก็มีแต่มีน้อยนะพระส่วนใหญ่ก็จนๆทั้งนั้นแหละนะว่าต่างจังหวัดไปดูเธอนะบอกโอ้ยหลวงพี่ไม่มีกิจนิมนต์เลยไม่มีงานเลยเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็ยังรักษาวัดไว้นะนั่นก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็
ปัจจุบันก็ถ้าเราเจอใครที่เล่นข่าวก็ต้องเตือนกันนะว่าถ้ามันถึงกับเอาไปล้อเล่นเนี่ยมันมีผลเสียต่อส่วนรวมตัวเราก็จะเป็นบาปด้วยนะทำให้พุทธศาสนามัวหมองลงในเรื่องของกุเลสุอนันตุคิโตเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ยกตัวอย่างพระติสสะนะซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านไปฉันในตระกูล12ปีนะคือเรียกว่าตระกูลนั้นก็ศรัทธาท่านมากเป็นช่างแก้วนะศรัทธาถวายอาหารทุกวันเลย12ปีวันหนึ่งเนี่ยในช่างได้แก้วจากพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระราชามาให้มาเจรไนเผอิญในช่างก็ทำเนื้ออยู่มือเปื้อนเลือดหยิบแก้วมาวางไว้นะในห้องอาหารซึ่งมีพระอยู่รูปเดียวนกกระเรียนบินมาจากไหนไม่รู้ก๊บเดียวนึกว่าเป็นเนื้อคว้าแก้วไปเลยนะอ้าวในช่างกลับมาหาแก้วไม่เจอแล้วมีพระอยู่รูปเดียวอ่ะก็มั่นใจ 100% เลยพระต้องเอาไปก็ขอให้ท่านคืนท่านก็เห็นว่านกกระเรียนเนี่ยมันเอาไปแต่ว่าท่านไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวในพรานจะฆ่านกกระเรียนตายท่านก็เป็นบาปท่านก็เลยไม่บอกในช่างแก้วนี่ก็กลัวราชภัยก็เลยทรมานนะในคัมภีร์เนี่ยอรรถกถาบอกบีบขมับซะจนตาเนี่ยถลนเหมือนปูเลยนะเลือดออกจากจมูกจากหูจากปากนะท่านก็ไม่บอกจนกระทั่งนกกระเรียนมันได้กลิ่นเลือดมาใหม่มากินเลือดนะนายช่างกำลังโกรธเตะนกกระเรียนไปชนฝานกกระเรียนตายเลยนะนะพระอรหันติสสะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยนกมันตายยังช่างบอกตายแล้วท่านเงยตายเหมือนนกแหละนะพระติสสะก็บอกงั้นไปผ่าท้องได้เลยแก้วอยู่ในนั้นแหละนายช่างตกใจนะรีบไปผ่าท้องก็เจอแก้วจริงๆโอ้โหคราวนี้กราบขอเข้ามานะตอนนั้นภรรยาก็ห้ามนะบอกพระท่านไม่ได้เอาไปหรอกช่างก็กลัวราชภัยนะแล้วก็ขอนิมนต์ท่านมาใหม่นะมาฉันใหม่แต่พระบอกนี่คือโทษของการที่ท่านมาพัวพันในตระกูลนะต่อไปเนี่ยท่านจะพัดตังโถกังโถกังกุเลนะท่านจะไปด้วยลำแข้งตัวเองนะในได้ข้าวนิดหน่อยในสกุลนั้นสกุลนี้เนี่ยท่านก็จะไปด้วยลำแข้งของตัวเองจะไม่เข้าไปฉันที่ไหนอีกแล้วนะนี่ท่านปฏิญาณตนไว้เลยแต่ว่าน่าเสียดายว่าท่านโดนทรมานซะจนท่านมรณะปรินิพพานไปเลยนะในช่างก็ได้แก้วคืนจริงแต่ก็ไปตกนรกนะเพราะทรมานเนี่ยอันนี้ก็คือการผัวพันในตระกูลที่หลวงปู่ท่านได้ยกตัวอย่างไว้นะสุดท้ายก็สรุปว่าน่าจะกุทังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปะวะไทยยุงนะก็คือผู้ไม่ประพฤติชั่วเล็กๆน้อยๆใดๆอาจจะเป็นเหตุให้ผู้รู้หรือวินยูชนตำหนิติเตียนได้คือบางอย่างเนี่ยมันไม่ผิดศีลนะไม่ผิดพระปฏิโมกข์แต่บางทีมันไปผิดอภิสมาจารนะมันจะมีวินัยที่เขาอยู่นอกปฏิโมกข์227ข้อของพระเนี่ยเขาเรียกอภิสมาจารมีคนเคยนับนะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้นับให้นะมีคนเคยนับประมาณ 1,440 ข้อนะเรียกว่าพระวินัยพระเนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นมารยาททางสังคมเนี่ยนะซึ่งถ้าผิดก็ต้องอาบัติทุกกฎทุกภาษิตหรือไม่ต้องถึงกับปรงอาบัติแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกนะหรือว่าบางอย่างไม่เป็นอภิสมาจารแต่ก็เป็นโลกวัชชะเนี่ยอันนี้บทนี้เนี่ยก็ได้เตือนไว้ว่าไม่ประพฤติแม้ผู้รู้หรือวินยูชนจะตำหนิติเตียนได้นะถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยใจก็จะละมุนละไมอ่อนนุ่มนะสามารถที่จะแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ได้และหลวงปู่ยังสรุปว่ารวมถึงในบทสวดด้วยนะก็ยังสรุปตรงกันว่า1คือไม่ดูหมิ่นการดูหมิ่นดูถูกคนอื่นเนี่ยเป็นที่มาของการแตกแยกสงครามปฏิวัตินะหลวงปู่ท่านใช้คำว่าในยุคนั้นมั้งบอกเนี่ยเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นก็เพราะตรงนี้แหละเกิดการดูหมิ่นดูถูกนะจนกระทั่งชนชั้นล่างก็ทนไม่ไหวนะก็ต้องเกิดการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่เราทราบกันนะแต่พุทธกาลก็เรื่องของท่านวิฑูรทัพที่โดนดูถูกจากศักยวงศ์เนี่ยสุดท้ายพอตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ศักยวงศ์ล่มเลยนะแต่ครองติดต่อกันมาเป็นแสนปีเนี่ยล่มเลยในยุคพุทธกาลเนี่ยหรือว่าเนี่ยนะนี่ก็คือการไม่ดูหมิ่นการเมตตาเนี่ยคือเมตตาเนี่ยหลวงปู่ท่านเน้นที่ว่านะคือถ้าเรามีเมตตาระดับนะในบทสวดเนี่ยเมตตันจะสัพพโลกัสมิงนะมานาสัมภาวยปริมนามานะอุทังอโทจติริยันจะอสัมภทังอเวรังอสัพพตังติดถันจรัง
นิสินวาสนสยานวาคือ

คือถ้ามันเมตตาเหมือนมาตาปิตุคือมาตาเหมือนมารดานะอยู่ในบทสวดนะที่รักบุตรที่เกิดจากอุทธรของนางคนเดียวฉันใดเนี่ยถ้าเราสามารถทำใจเราเนี่ยให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนมารดาที่รักบุตรที่เกิดจากอุทธรของนางคนเดียวโดยเฉพาะเกิดในวันแรกเนี่ยเรารักแบบนั้นเนี่ยไม่มีความใคร่ในกามเลยรักด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้ยกตัวอย่างของครูบาศรีวิชัยนะที่ท่านทำกิจอะไรสำเร็จหมดใครบอกทำไม่ได้ทำได้หมดนะโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เราทราบกันก็คือการสร้างทางขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพนะซึ่งในยุคนั้นเป็นป่านะเป็น10กิโลเนี่ยท่านทำได้นะเพราะว่าเป็นที่รักและท่านก็มีความเมตตาต่อทุกคนเหมือนลูกทั้งหมดเลยนะท่านพูดอะไรเขาเชื่อฟังหมดทำหมดนะถ้าเราทำแบบนั้นได้นะและแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ก็ยังได้สรุปว่าแต่ก็ให้มีปัญญาด้วยนะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่อุดมไปด้วยนะลาภสักการะภัตตาหารเนี่ยผู้ที่ขาดปัญญาก็จะมาติดแค่โอ้มาบวช ดีนะมีคนเคารพนับถือนะได้ปัจจัยเทยธรรมมีภัตตาหารดีถ้าติดอยู่แค่นี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้แก่นของพระพุทธศาสนานะซึ่งท่านก็ได้สรุปว่าให้เราไปให้ถึงแก่นนะก็คือเข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้นะอันนี้ก็คือบทสรุปโดยย่อของกรณียเมตสูตรนะซึ่งเป็นพระสูตรที่ชาวพุทธทุกประเทศนะโดยเฉพาะประเทศเถรวาทนิยมสวดกันมากนะของไทยก็อยู่ในบทเจตตำนานอยู่ในบทเจริญพุทธมนต์ด้วยแล้วถ้าเราไปพม่าเนี่ยโอ้โหนะเด็กประถมเนี่ยนะสวดกรณียเมตสูตรจ้อยจ้อยจ้อยเสียงดังกังวานชัดคล่องแคล่วมากเลยนะกรณียเมตสูตรนะก็หลวงพี่เองก็นะมีเพื่อนคนหนึ่งนะท่านก็อันนี้เรียนโอ้ท่านเรียนเก่งมากเลยนะชื่อพระอาจารย์กิรติธีรปัญโยนะจบเรียนเทวดมด้วยกันม.4 ม.5ท่านก็เรียนแล้วท่านสอบเทียบไปก่อนนะม.5สอบเทียบก็แพทย์จุฬาคือตอนเรียนม.4 ม.5นี่ก็เกี่ยวนี้ 4.00 ทุกเทอมนะจบสาธิตจุฬาม.ต้นคงพูดได้นะเห็นสื่อลงเยอะเตรียมอุดมท่านก็เกรด 4.00 หมดนะสอบเทียบไปนิสัยดีมากนะคนซื่อๆใสๆเป็นที่รักหมดเลยเรียนก็เกียรตินิยมนะเราไปจบอเมริกันบอร์ดเป็นหมอเด็กนะเอ็นโดคายต่อมไนท่อคนแรกของประเทศไทยคราวนี้ก่อนกลับเมืองไทยเนี่ยท่านก็อันนี้อยู่ในหนังสือประวัติท่านนะมีทันตแพทย์คนหนึ่งเขียนว่าท่านก็ได้รับการชวนจากญาตินะจริงท่านก็บอกไม่ค่อยมีเวลานะว่ามีพระอาจารย์สายหลวงปู่ชานะสุภัทโธเป็นลูกศิษย์ทีนะเขาจะว่าเป็นท่านชยสาโลซึ่งปัจจุบันเป็นสมเด็จไปแล้วนะมาแสดงธรรมนะท่านก็บอกให้ช่วยพาไปหน่อยเอาพาไปท่านก็เลยฟังด้วยนะปรากฏว่าบทที่แสดงธรรมในวันนั้นก็คือกรณียเมตสูตรนะซึ่งท่านฟังแล้วท่านประทับใจมากดื่มดำนะท่านก็เลยพอเรียนจบแล้วท่านก็เลยยังไม่เป็นหมอนะก็ไปเป็นปะขาวก่อนที่วัดหนองประพงศ์6เดือนแล้วก็บวชนะพ่อแม่ก็เป็นหมอเหมือนกันนะก็บอกโอ้เหมือนเอาเครื่องบินไปจอดไว้ในป่าเลยนะแต่ว่าท่านก็ตอนหลังนั้นก็บอกว่าเนี่ยพุทธศาสนามันยากนะหมอก็มีเยอะนะก็มีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยนานๆจะเกิดทีนึงแล้วก็จะอยู่ได้แค่ประมาณ 5,000 ปีเท่านั้นนะท่านก็อยากจะมาทางนี้นะปัจจุบันก็บวช20กว่าพรรษาเลยนะแล้วก็เรียนภายหลังก็มาเรียนบาลีด้วยนะเข้าใจว่าได้ประโยคเท่าที่ทราบตอนหลังหลายปีแล้วก็ประโยค7แล้วท่านก็ไปเรียนบาลีสายพม่าด้วยนะอันนี้ก็เริ่มต้นจากบทกรณียเมตสูตรเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เนี่ยก็เลยถ้าท่านใดฟังวันนี้แล้วนะมีโอกาสก็ลองสวดดูนะสวดไม่ยากนะค่อยๆสวดเป็นทีละท่อนที่เราชอบก่อนก็ได้นะวันนี้ก็ในโอกาส109ปีหลวงปู่ก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะแล้วก็ในโอกาสที่นะกฐินยายนะวัน109ปีวันครูพระคุณพระวิชา

การทำงานก็จะมีการอัญเชิญพระป่ากฐินของคุณยาย118ปีด้วยดังนั้นนะเดี๋ยวเรามานะดูสั้นๆเนาะดูวิดีโอกฐินคุณยายมาทำกันเถอะนะเต็มเพลงประมาณ3นาทีนะ

ก็ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตลอดจนบุญบารมีที่ได้ทุกท่านได้กระทำมาดีแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งบุญที่หลวงพี่ได้แสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีอายุขายยืนยาวแข็งแรงร่ำรวยสมปรารถนาสามารถปฏิบัติฝึกฝนตนเองเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายและสามารถเป็นประธานกองกฐินคุณยายสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

ุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายาทิศายา
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตรายาทิศายา
0: ในทิศอุดร
1: ทักษิณายาทิศายา
0: ในทิศทักษิณ

0: ได้คิดพายับ
1: สารายะหันติตายะ
0: ได้คิดปีสาร
1: ทักทินายะหันติตายะ
0: ได้คิดโหระดี

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์

จงปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ผมได้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพญาครับว่าที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไป

พ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรอง

เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้รวมทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9และร่วมรับฟังสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงณห้อง SPD7 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้น้อมถวายธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้น้อมถวายพวงมาลัยสการะแด่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโร

เมื่อปี2555และล่าสุดนี้มีโจทย์ภารกิจอันยิ่งใหญ่คือให้มีประโยค9 1,000 รูปมีนาคหลวง100รูปและได้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจและมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำภารกิจให้เดินไปข้างหน้าให้สำเร็จจากนั้นเป็นการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยวิทยากรท่านแรกได้แก่กัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บนพื้นที่75ไร่ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารรองรับสามเณรและเนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและลงรายละเอียดตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมาณการอาจใช้งบก่อสร้างจริงมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความพอดี

บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยคือนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรและวิทยากรท่านที่3ได้แก่กัลยาณมิตรเรวดีปาละวัดวิชัยได้กล่าวเปิดใจถึงความปลื้มที่ได้ร่วมสร้างกองพลนาคหลวงประโยค9ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้โครงการนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่พอเราได้รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าใจเราเต็มที่ได้เราเลยเต็มที่จนเกินหัวใจที่จะเต็มที่ได้หมายถึงหัวใจที่เต็มล้นที่จะทำงานนี้ให้เต็มที่แต่เวลาที่ทำจริงแล้วมันทุ่มเทจนสุดๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานนี้ทำจนสุดชีวิตเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะทำและความตั้งใจที่จะได้มาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนหลวงพ่อและจะสานฝันงานหลวงพ่อให้สำเร็จให้ได้ภายหลังจากงานสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยศรัทธาสาธุชนประธานกองประธานรองและคณะประธานเอกได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในวันนี้ได้มีผู้ร่วมบุญมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นนับเป็นภาพความทุ่มเทสุดกำลังของทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานภารกิจสำคัญให้เป็นจริงคือสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในการสร้างบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทุกท่านในวันนี้การทอดผ้าป่าครั้งนี้นับเป็นบุญใหญ่เพราะการสร้างบุญครั้งนี้ได้สร้างทั้งวิหารทานและสร้างศาสนทายาทให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาสร้างทั้งสถานที่บุคลากรที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนาในอนาคตในส่วนของประธานเอกพิเศษในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์และกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้อัญเชิญผ้าป่าวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าภาพทุกๆคณะจากนั้นผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยท่านประธานเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์และกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์นับเป็นการรวมคณะบุคคลสำคัญผู้สถาปนาการสร้างศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ทุกท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบได้สวมหัวใจในการทำหน้าที่ที่สุดของบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจสำคัญยิ่งผู้ที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้วางรากฐานชีวิตของศาสนาทายาทและในวันหนึ่งเมื่อผืนแผ่นดินพื้นที่75ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงท่องบาลีและสามเณรหลายร้อยรูปที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมองภาพนั้นด้วยความปลื้มใจและบอกกับตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยวางรากฐานสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อบาลีมั่นคงศาสนาก็มั่นคงทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสานฝันพ่อให้เป็นจริงสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีตัวแทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์ได้แก่สามเณรธนวุฒิหลำแหละอายุ12ปีนักเรียนนักธรรมโทและสามเณรนัดดนัยศรีสุวรรณอายุ10ปีนักเรียนนักธรรมโทซึ่งได้กล่าวว่าวันนี้สามเณรดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมายังไม่เคยเกิดภารกิจนี้มาก่อนคือภารกิจสร้างนาคหลวง100รูปสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปได้มาเห็นโยมผู้ใจบุญมาร่วมกันเต็มกำลังแบบนี้แล้วสามเณรปลื้มใจในการนี้พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปริย

0: ธรรม9ประโยคดร.ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมและกล่าวถึงความตั้งใจในการสานฝันภารกิจสำคัญของหลวงพ่อในส่วนของพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่ายุคก่อนหน้านี้เป็นยุคของการสร้างศาสนสถานมาในวันนี้ยุคนี้คือรุ่นรักษาเราสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาจริงๆจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ที่ผมเข้าวัดมาผมได้ยินหลวงพ่อท่านพูดถึงท่านจะสร้างศาสนสถานนะครับนั่นคือมหาธรรมกายเจดีย์เป้าหมายก็คือเพื่อจะสร้างคนที่เป็นคนดีซึ่งจะนำไปสู่คนเหล่านี้จะมีสันติสุขในดวงใจและจะนำไปสู่สันติสุขของโลกตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะได้มามีส่วนร่วมขนาดนี้เพราะว่าคิดว่าสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จแล้วคนมากราบมาไหว้คนเหล่านั้นเป็นคนดีแต่มันก็ยังมีโจทย์ต่อมาว่าแล้วพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะสร้างอย่างไรจนกระทั่งผมมาได้ยินโครงการเนี่ยครับซึ่งมาไปสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงพ่อท่านจะสร้างสันติสุขในโลกขึ้นมาแล้วก็ทราบว่าเป็นดำริของท่านที่ท่านอยากจะสร้างสามเณรนาคหลวง100องค์แล้วก็พระที่มีปริยัติทำประโยค9ทั้งหมด 1,000 องค์ตรงนี้แหละครับผมทราบแล้วผมขนลุกมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้คณะสงฆ์ในศูนย์กลางศาสนาพุทธแห่งโลกคือเมืองไทยเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เข้มแข็งต่อไปในอนาคตถ้าเรามีศาสนาบุคคลก็คือมีพระภิกษุประเรียนประโยค9ทั้งหมด 1,000 องค์เนี่ยศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรือง 30,000 วัดจะเข้มแข็งเราจะมีคณะสงฆ์ที่เป็นต้นแบบศีลธรรมสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอีกตราบนานเท่านานแล้วแต่ละองค์ที่ท่านมีภูมิธรรมในตัวเนี่ยท่านจะสร้างคนดีต่อไปไม่รู้จักหมดสิ้นเลยนะครับที่สำคัญก็คือท่านจะมาช่วยกันรักษาศาสนสถานที่เราสร้างกันขึ้นมานั่นก็คือศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายเนี่ยให้สืบต่อไปนานเท่านานในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าผมจะทุ่มไม่สุดชีวิตเลยครับเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับทั้งหมดที่ผมเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกก็คือบอกบุญสร้างองค์พระที่เจดีย์ณวันนี้กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเส้นชัยนั้นก็คือเราจะมีศาสนบุคคลเนี่ยที่จบประโยค9เป็นพันองค์เลยตรงนั้นแหละที่ผมก็ไม่ทราบว่าลมหายใจผมจะอยู่ถึงไหมแต่ตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะช่วยให้สุดชีวิตเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็ช่วยทุกงานที่จะมีส่วนร่วมที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ครับผม
0: พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดื่อเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดบางเดื่อตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภวาโทพระวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือไอทีสนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบเป็นจางคัปปดิตการเดินการยืนและการนั่งอย่างถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและมีสติในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อกล่าวว่าโครงการดังกล่าว

ับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศาสนิกชนจากทั้ง13อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า500คนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความศรัทธาและความตั้งใจโดยทุกท่านได้รับฟังข้อมูลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบุญในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกพลสุขะปาโลนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์และทีมงานยังได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกฐินยังวัดต่างๆซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย1วัดสามารถรับกฐินได้1ครั้งดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรอัญชลีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแทนบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวานิดาครูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปิยวรรณยานสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสนและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัย
พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปิติของคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมประกอบพิธีสำคัญอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาข้าวพระและการปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนร่วมประกอบพิธีด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นพร้อมน้อมนำคำสอนเรื่องการระลึกถึงบุญมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายลอนดอนด้วยความพร้อมเพรียงทุกท่านต่างประคองผ้าตรายอธิษฐานจิตและร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์พิธีถวายสตุปัจจัยทายธรรมพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายพัฒอาหารเป็นสังฆทานเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความหมายคือพิธีปฐมฤกษ์จารึกชื่ออาคาร Wisdom Room หรือห้องปัญญาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวท้องถิ่นในอนาคตซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสะท้อนถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในการปักหลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาวัดพระธรรมกายลอนดอนให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันก่อนร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัวธรรมกายที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและความสุขให้แก่กันซึ่งการจัดงานบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนเช่นนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่157ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้พัฒนาจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะโดยกิจกรรมตลอด3วันเน้นการบูรณาการทั้งกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการสวดมนต์ฟังธรรมและฝึกจิตตภาวนาโดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใหม่3ท่านที่เดินทางมาวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิเป็นครั้งแรกและยังมีผู้เข้าร่วมอีก1ท่านที่เคยผ่านการบวชจากไอโมนัสครีรุ่นที่7เป็นระยะเวลา1เดือนที่มาร่วมทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการพักกายพักใจและฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวันในส่วนของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเดียวกันคืออยากให้ตนเองได้มีเวลาพักใจบางท่านเดินทางมาไกลจากเมืองนาโกย่าและเมืองโตเกียวเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับใจของตนเองอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเมื่อเรา

ณค่าของการดูแลรักษาใจระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้จะต้องเดินทางมาไกลเพียงใดแต่หากช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ช่วยให้ใจได้หยุดได้พักและได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบและเบาสบายขึ้นการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าเสมอซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดมุกดาหารอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง6อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาทูนกังสันติยังปูรังสันตเมวะตังสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่า ก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้ว ตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟ้ากล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากล้องกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านที่มีผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้อง

พระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสัมพันธ์ทั้งหลาย

ทำให้ได้เข้าถึงธรรมโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วต้องไปสู่บายทุกขติมนิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วที่ให้เห็นทั้งอบายยภูมิและสุคติภูมิอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตรโภริสธรรมสารติสัทธานเทวมนุษสานนังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญ

มากๆตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุรุทธะเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเป็นนรผู้องอาจเป็นนายกของโลกเสด็จออกเร้นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกนั้นได้ประนมประคองมืออัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้า

ผู้ประเสริฐสุดได้รับคำแล้วเขาจึงได้ห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียง 1,000 แก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปลุกพงตลอด7 วันแล้วดับไปเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้ดีแล้วเขาละกายมนุษย์ไปแล้วเข้าถึงวิมานเมื่อเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานอันกุศลบุญเนรมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการถวายดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28 ครั้งได้มองเห็นตลอดในที่ร้อยโยชน์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนแต่การนั้นเขาย่อมเป็นผู้ไพโรจน์ทั่วโยชน์หนึ่งโดยรอบ

ศาสนาย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณนั้นนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติในโลกตลอด 30,000 กัปนี้ก็ได้มีจิตผ่องใสได้ถวายดวงประทีปแก่พระองค์ผลนี้คือผลของบุญที่ได้รับในการถวายดวงประทีปชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงใดนิดอานิสงส์ปิดอรันธุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเริ่มใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้ง4จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางน้อมน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เพื่อจะเลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณคีติรัตโนพระภูนันจารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอนุชัยอนันตชโยพระมหากรกฏกรจชโยกรจชโยพระพงพักธรรมพักโคพระอาจารย์นักบิดสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรมพักดีและนักบิดทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกริมิตอนันต์อัศวาโพคินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระพิษสองพัชรศิริสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทอรพันธ์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรังลิขิตกมิสุรีพรชะยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิตุริยะโตรีสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกระมิกิติวัฒนาพรกะตาพลพรชะกาตพลปีชนาพรสุขสว่างวิทย์มารีปนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์จวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์ธิติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชรลายพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้ง

กมิตรบรรดูวรรณพรครอบควรไตรเนตรกมิตรสุวรรณานุวัตราสุรชัยตันตินิรมัยตีมัตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.มุทิตารักษินขันธ์กมิตรมงคลลาวันติราพัฒนกุลและครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาปริปัญจยาแม่สัจฉิระพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องคงพิพัฒนานายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนักขพัฒวิมุติรัตวีรพงศ์อิทธพัทระสวัสดยานนท์กมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่ราชบุรีกมิตรสำเนียงดักกรายกมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลกมิตรเอสเตอร์ตันสูเพียงกมิตรจอนไมเคิลบาสเกตพ่ออุดมวิมานรัตแม่เพื่อนพิษวิมานรัตกมิตรสมศรีนาฏยาโยธาวุฒิกมิตรเตือนตาธรวสินกมิตรทองงามทองเรือเทียงกมิตรทอนชยาเทียนสุชากมิตรโจเอลฮอลแลนด์กมิตรเอ็มอัญญาเทียนสุชากมิตรกรอยใจอัวบันกมิตรรุ่งทิวาลีเลิศกมิตรอภิชาติเทพสดินณอยุธยากมิตรชวิพาดาพัฒรุ่งสรุตกาญจนากมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพที่นครกิมหลวนวัฒนติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วกระมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ทาทีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล

0: ้อมด้วยศีล
1: สมาธิ
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: ว
1: ิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: ม
1: ีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มี
1: ญาณทัศนะกว้างไกล
0: ม
1: ีดวงตาแจ่มใส
0: ทั
1: ้งมังสาจัก
0: ษ
1: ุ
0: ท
1: ิพยจักษุ
0: ป
1: ั
0: ญญาจ
1: ัก
0: ษ
1: ุ
0: ส
1: ั
0: มม
1: ัน
0: ตจ
1: ัก
0: ษ
1: ุและธรรมจักษุ
0: ให้ถ
1: ึ
0: งรวมด
1: ้
0: วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งทร
1: ั
0: พย
1: ์
0: สมบ
1: ั
0: ติ ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งค
1: ุ
0: ณสมบ
1: ั
0: ติ ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งลา
1: ภ
0: ยศส
1: ร
0: รเส
1: ริ
0: ญส
1: ุ
0: ข
1: มรรคผลนิพพาน
0: ม
1: ีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบารม
1: ีมีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช
1: ้
0: ในว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ทุ
0: ก
1: อ
0: น
1: ุ
0: ว
1: ิน
0: าท
1: ี
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ถอนถ
1: อ
0: ย
1: วันคื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวย
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคื
0: น
1: ล่
0: วงไป
1: มากมายเพีย
0: งใด
1: ขอให้ได้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโล
0: ภ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโกรธ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความหลง
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: น
1: ิ
0: วร
1: ณ
0: ์
1: ห้า
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ธรรมเป
1: ็
0: นเคร
1: ื่
0: องเน
1: ื่
0: นช้า
1: ถึ
0: ง
1: ร้
0: อมด
1: ้
0: วยศ
1: ี
0: ล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปั
0: ญ
1: ญา
0: ว
1: ิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณทัศนะ
0: ม
1: ี
0: ดวงป
1: ั
0: ญญาสว
1: ่
0: างสว
1: ย
0: ม
1: ี
0: ญาณ
1: ทั
0: ศนะกว
1: ้
0: างไกล
1: ถึงคราวละโล
0: ก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ทิพย
0: กาย
1: ที่
0: ร
1: ุ
0: ่ง
1: โรจน์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ยด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: สร
0: ัง สี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: มา
1: โพธิ
0: ส
1: ั
0: ตว
1: ์
0: ผ
1: ู้
0: ม
1: ุ
0: ่ง
1: ไ
0: ปส
1: ู่
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จง
0: เป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จง
0: เป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: ง
1: เป็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของ
1: พระสัม
0: มา
1: ส
0: ัม
1: พุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ทุกทุ
0: ก
1: พระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร
1: จงทุกประการเถิ
0: ด
1: นิพพานปัจจโยโหตุไปทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้พรันเถิดอาตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวังกาสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญ

0: ทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้บุญส่งผลจากติดเลวแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้ท่าบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ทับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควร

0: ำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่

มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ความสงเคราะห์ในโลกทั้งหลายนี้เหมือนลิ่มสลักเพลารถที่ลั่นไปถ้าลิ่มสลักเพลาไม่มีเสียแล้วกงรถก็จะหลุดจากเพลาแล่นไปไม่ได้ถ้าลิ่มสลักเพลามีอยู่แล้วกงรถนั้นก็ไปสะดวกไม่ขัดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดโลกจะได้รับความสุขเพราะอาศัยความประพฤติทั้งสี่อย่างคือให้ทานก้าววาจาไพเราะประพฤติให้เป็นประโยชน์ในกันและกันความประพฤติตนให้สม่ำเสมอในธรรมนั้นๆในบุคคลนั้นๆไม่ขาดตกบกพร่องใดๆจะเข้าไปในหมู่ไหนพวกไหนเราเป็นหมู่นั้นพวกนั้นไปหมดปรากฏเป็นแบบเดียวกันเรามีพวกมากเท่าไหร่ก็เป็นคนเดียวกันไปหมดไม่แยกแตกจากกันบัณฑิตใดพิจารณาเห็นชอบซึ่งความสงเคราะห์ทั้งหลายบัณฑิตจึงถึงซึ่งความเป็นใหญ่เป็นผู้น่าสรรเสริญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

น้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่า

0: สว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเล

0: บุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็หนึ่งทุ่มโดยประมาณเรามาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องราวที่จะทำให้เราเองได้เข้าใจกลไกของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราในทุกๆวันนะในสไตล์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือมีเพลงมีภาพมีพูดตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มต้นไว้เมื่อหลายปีก่อนนะก็ถึงตอนนี้แล้ววันนี้ก็มีทบทวนอวาทของคุณครูแม่ใหญ่เอามาให้เราได้รับชมกันก็ในหัวข้อที่ชื่อว่าในตอนที่ชื่อว่าจากเด็กเบตงรู้จักเนาะเบตงจากเด็กเบตงโกอินเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโอ้โหแค่

0: ยอะๆนะครับ
1: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
2: สาธุ
1: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
1: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
1: ถ้า
2: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ารกิจบุญของลูกๆสำนักสามเทพมีอยู่สองฝ่ายใหญ่ๆนะจ๊ะแต่เล็กๆเนี่ยเยอะแยะ
1: ค
0: ือหนึ่งฝ่ายเผยแผ่มีตัวอย่างเช่นกองจับปฏิบัติธรรมนานาชาติ Middle Way Peace Revolution ไอดอบบวชนานาชาติยังมีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอีกกองการระหว่างประเทศกองการแปลและสื่อธรรมะกองต้อนรับและอบร
1: ม
0: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกพระเจ้าหนึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยนี่ฝ่ายเผยแผ่นี่สองคือฝ่ายประสานงานสาขาต่างประเทศมีมาทุกสวีปเลยโอ้เต็มห้องเลยไหนฝ่ายประสานงานสาขาต่างประเทศยกมือสิจ๊ะโอ้เยอะแยะมากี่ทวีปกูไม่รู้เนี่ยเป็นอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกาโอเชียเนียAEC มาจอยกันเยอะเลยนะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมต่างประเทศและส่งเสริมเครือข่ายสาสมัครเป็นต้นสำนักต่างประเทศมาพร้อมกับความขวัญคือสำนักต่างประเทศ
1: สำนักต่างประเทศ
0: รวมใจสามัคคี
1: ใจสามัคคี
0: เผยแผ่ทั่วโลก
1: เผยแผ่ทั่วโลก
0: สารฝันตะวันธรรม
1: สารฝันตะวันธรรม
0: เชนเดเวิร์น
1: เชนเดเวิร์น
0: โอ้โหเก่งเน
1: า
0: ะ
1: กา
0: ตอนนี้ชาวโลกเนี่ยจ๊ะยังขาดแคลนความรู้ที่แท้จริงก็มีแค่ความรู้แค่เพื่อการดำรงชีพเท่านั้นเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นแต่ความรู้ที่จะเอาตัวให้รอดเนี่ยเขายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เลย

0: ตอนนี้ชาวโลกไม่อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าแต่ความจริงแล้วภายในใจก็ยังมืดอยู่ดังนั้นมนุษย์ทุกชาติศาสนาและผ่าพันล้วนแต่รอคอยแสงสว่างส่องภายในใจของเขาอยู่นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ นี่คือความจริงแท้ของชาวโลกนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ลูกทุกๆคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งก่อนอื่นก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนให้ตัวเองก็ถึงความสุขภายในให้ได้ก่อนนะจ๊ะให้เราไปพิสูจน์สัมผัสลิ้มรสความสุขความรู้อันบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราให้ได้ก่อนสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแต่มันอยู่ในตัวเราต้องจำนะจ๊ะตรงนี้สำคัญเลยสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในโลกอยู่ใน
1: ตัวเรา
0: จ้าที่ Beyond the Best ซึ่งเราต้องแสวงหาให้เจอนี่จ้ะนี่จ้ะถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ลูกจะเกิดมหากรุณาพอเราไปพบความจริงแท้แล้วจะเกิดมหากรุณาเกิดความรักและปรารถนาดีต่อมนุษยชาติอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะถ่ายทอดความร่วมมือสุดนี้ไปสู่ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวเราแต่อยากส่งต่อไปถึงชาวโลกและการพูดเราก็จะมีพลังมีความมั่นใจมีกำลังใจถ้าเราเข้าถึงความร่วมมือสุดภายในตัวเราซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือเชื่อมั่นเกิดแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติให้เข้าถึงตามเราด้วยนะจ๊ะเวลาคนเรามีความสุขภายในนะเขาจะพูดออกมาเองเลยนี่นะแบบไม่ต้องไปถามยืนยันจากคนอื่นด้วยไอ้ฉันสุขหรือเปล่าไม่เลยนี่นะเหมือนเรากินพริกคุณหนู10เม็ด
1: พริกขี้หนู
0: แม่โอ้โหนั่นมันหนูถ่ายออกมา
1: พริกคุณหนูต้องกินกระบ
0: า
1: ด
0: พริกคุณหนูไอ้นั่นพริกหนูถ่ายแม่ถ้าเรากินสิบเม็ดไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราเผ็ดไหมนี่นะหรือเราหัวเราไปโขกกำแพงจะต้องไปถามคนอื่นว่าเจ็บไหมไม่ต้องเลยดังนั้นเวลาเราเข้าถึงธรรมเรามีความสุขมากสุขจังเลยแบบไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครยืนยันหรือไปขอความยืนยันจากใครเพราะเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองนี่จ้ะครูไม่ใหญ่อยากให้ลูกทุกคนมองเห็นโลกเห็นไหมอย่างน้อยให้เห็นโลกโตเท่าผลมะขามป้อมจะวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยนี่นะถ้าเอามาขำป้อมวางฝ่ามือแล้วก็ต้องนี่โลก อย่าไปดูว่าโลกมันใหญ่มากเกินไปที่จริงมันแค่นิดเดียวนี่เนาะและคิดเสมอต่อไปว่าจะต้องทำให้โลกใบนี้ให้ใสเหมือนดวงธรรมภายในของเราให้ได
1: ้
0: สักวันหนึ่งนี่เนาะ คือให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เขามีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยให้ได้การที่เราคิดใหญ่อย่างนี้จะทำให้หัวใจเราขยายเบ่งบานไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกำลังใจเราจะเข้มแข็งกว้างขวางจะไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคเลยนี่เนาะปลายหมายเราคือจะเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไป
1: ทั่วโลก
0: จ้าแต่คนเดียวเนี่ยเขาทำได้ระดับหนึ่งนี่แต่หลายคนก็ทำได้เยอะนี่นะจ้าแต่ถ้าทุกคนทำเนี่ยได
1: ้
0: นะคนเดียวอยากก็ต้องทำเป็นทีมส่วนวิธีทำงานนั้นก็นำแผนที่โลกมากลางเลยแล้วดูเราจะเอาประเทศไหน
1: ไปเลย
0: ปักธงเลยนะราธิษฐานทุกวันว่าญาติมิตรเราอยู่ตรงไหนเราจะเดินทางไปโปรดแล้วก็ศึกษาภาษาก่อนล่วงหน้าขนบธรรมเนียมเพณีวัฒนธรรมไปเรียนรู
1: ้
0: ก่อนที่เราจะไปพอที่จะไปจ่ายทอดเขาไอ้รู้ว่าในตัวเขามีพระธรรมกาย
1: oh.
0: และฝึกตัวของเราทำอย่างไรเราจะเข้าได้ จะได้ไปถ่ายทอดไปสอนธรรมะได้แต่ก่อนอื่นเอางี้ก่อนนี่นะหยุดไม่ได้ซะก่อนถ้าเราก็ถึงจุดนี้ได้ชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้ถ้าเรายังเข้าไป

0: ตรงนี้ไม่ได้จะโลกพยางจะแล้วจะโลกถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวก็คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันดีไหม
1: ดีครับ
0: ไม่มีใครแย้งใครเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไปประเทศไหนก็โอเค
1: โอเค
0: ประเทศลาว
1: โอเค
0: กัมพูช
1: าโอเค
0: เวียดนาม
1: โอเค
0: ได้แถวๆนี
1: ้ครับโอเคครับ
0: ถ้าชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันต่อไปก็จะมีเวลาธรรมกายคือเมื่อซีกโลกหนึ่งสว่างซีกโลกหนึ่งกำลังค่ำก็จะนั่งธรรมะต่อๆกันไปเลยจะมีคนนั่งตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวซีกนี้นั่งเดี๋ยวซีกโน้นนั่งโลกจะไม่ขาดความสว่างภายในเลยพระแท้ที่จริงแล้วมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกำเนิดเดียวกันสิ่งแต่เดิมเรามีความเสมอเหมือนกันแต่ได้ถูกทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายไปดูที่อะไรทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแตกต่างหมดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังมีความเหมือนอยู่ประการหนึ่งซึ่งอยู่ภายในตัวแม้จะแตกต่างกันภายนอกนะจ๊ะคือมีพระธรรมกายที่สิงสถิตอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกนี่จ้ะแม้ภายนอกจะแตกต่างแต่ภายในเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่มารยังทำให้เกิดความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้ทำได้แต่ภายนอกแตกต่างเพื่อเกิดการขัดแย้งกัน
1: ค
0: ุยกันไม่รู้เรื่องนี่เนาะแต่ภายในยังเหมือนกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านความแตกต่างก็ไปเหมือนเข้าถึงสิ่งที่เหมือนกันภายในได้เดี๋ยวภายนอกเหมือนกันเองนี่นะจ๊ะมันสามารถทำมนุษย์แตกต่างกันที่ภายนอกเพราะต้องการมนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ไม่สื่อสารง่ายได้มีภาษาก็แตกต่างกันความเชื่อก็แตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างประเพณีที่แตกต่างมักกีขวางความใช่ที่มีอยู่ในตัวนี่ให้เกิดความเชื่อที่แตกต่างเพื่อขวางทางไม่ให้เขาถึงความใช่ที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเมื่อแตกต่างไปน้อยทำให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยขนบธรรมเนียมว่าธรรมประเพณีภาษาแตกต่างคุยกันก็ไม่รู้เรื่องที่มารทำให้ไม่รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ควรจะรู
1: ้
0: ที่มีอยู่ภายในตัวก็แค่นี้เองเนี่ยไอ้มีสีผิวแตกต่างจะได้ไปคุยกันเรื่องสีผิวเชื้อชาติแตกต่างก็ทะเลาะกันเรื่องเชื้อชาติศาสนาแตกต่างจะได้ทะเลาะเรื่องศาสนาความเชื่อแตกต่างก็
1: ทะเลาะเรื่องความเช
0: ื่ออย่างเงี้ยจ้ะทั้งที่ความใช่มีเหมือนกันหมดนี่แต่มัน

0: นี่อาจารย์ทีนี้ความใช่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวซึ่งมีเหมือนกันทุกคนเมื่อเข้าถึงความเหมือนตรงนี้ได้ความแตกต่างก็สลายหายไปหมดเลยเป็นการละลายความแตกต่างให้กลับมาสู่ความเหมือนที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนจ้ะโลกกำลังรอคอยความหวังตรงนี้จากลูกทุกคนนะจ๊ะ
1: จ
0: ้าก่อนจะฟังเรื่องราวต่อไปฟังเพลงมาสำนักต่างประเทศกัน
2: The International Affairs Department of วัดพระธรรมกาย

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายพี่ปากหวานบอกเลิฟเลิฟเลิฟนี่หลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากเดบิวต์ต้องก่อนเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องที่หาฟังได้ง่ายเลยโอ้โหนี่จ้ากราบกระว่าหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงกราบกระผมพระราชวิเทศวชิระเวที
1: สาธุ
0: นี่จ้ะ
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์
0: ชื่อบัณฑิตวรปัญโย
1: สาธ
0: ุโอ้นี่ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศทั้งโลก
1: โอ
0: ้นี่พระเจ้าประเทศไทยไปประเทศไหนก็ต่างประเทศนั่นแหละโอ้นี่นะจากเด็กเบเบเนี่ย
1: เบต
0: งไม่มีคดเลยนี่รายงานตัวไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้แล้วพ่อครับ อยากให้ดูภาพผมพ่อครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลาแต่ไม่เคยได้ยินท่านพูดภาษาใต้เลย
2: ขึ้นมากรุงเทพตอนอายุ3ขวบ
0: จ
2: ำความไม่ได้เลยครับ
0: เก
2: ิ
0: ดที
2: ่
0: น
2: ั้
0: น
1: เก
0: ิ
1: ดที
0: ่
1: น
0: ั่
1: นเดบันโตกเ
0: ก yes โอ้พ่อครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลาน
1: ี
0: ่มาต่อที่กรุงเทพผมเป็นพี่น้อง5คนหญิง3ชาย2ผมเป็นลูกคนที่4พ่อแม่ก็มีเชื้อสายจีนเกิดที่ประเทศไทยและเป็นครูสอนภาษาจีนด้วยโอ้ดีจังเลยและได้คลุกคลีกับภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็รู้สัก2คำนี่ก็จ๋อๆๆนั่งก่อนแล้วเอาน้ำชาให้อ่ะเย้เย้แค่นี้สร้างวัดได้แล้วนอกนั้นก็ยิ้มมายิ้มมาโอ้จ๋อจ๋อเจี๊ยฮะที่ภาคใต้แล้วองค์นั้นแหละจำชื่อจำไม่ได้พูดได้สองคำแต่ภาษาจีนมีคนจีนเข้าวัดมานั่งหัวละจิบน้ำชาไปก็แล้วก็ช่วยกันสร้างวัดนี่จ้ะนี่เพราะนั้นเบย์ๆอย่างนี้ง่ายเลยแล้วได้คุ้นเคยกับภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งภาษานี้จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เปิดประตูงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนให้ผมในเวลา

0: มาครับนี่จ้
1: า
0: สองภาษานี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นเรามาดูท่านตั้งแต่วัยเด็กนี่นะนี่ผมครับนี่พี่สาวผมครับนั่นเดี๋ยวแม่ผมครับชวนภาพไปดูเอาเองเนี่ยนี่ผมรอมาตั้งแต่เด็กเลยนี่นี่เนาะโอ้นั่นภาพตอนเด็กแต่ภาพวัยรุ่นตอนนี้รออย่างนี้ครับนี่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่โอ้โหรอมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนี่ดูรอเบตงไม่ธรรมดาเมื่อผมจบมัธยมผมก็สอบเข้าคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์ได
1: ้
0: เนาะตอนนั้นในหัวไม่แต่ภาพอนาคตตอนเรียนคณะบัญชีอ่ะคิดอนาคตจะเป็นนายธนาคารเป็นมนุษย์เงินเดือนถือกระเป๋าเอกสารนั่งคีย์ตัวเลขในตึกสูง
1: ๆ
0: อยู่กลางกรุงเทพตอนนั้นคิดอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตจะมาไกลถึงขนาดนี้ตอนนั้นคิดแต่เรื่องรวยๆนะชีวิตก็มาเริ่มพลิกผันในปี2525ตอนเรียนปี1ช่วงรับน้องมีรุ่นพี่เดินจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมทายาท
1: oh.
0: แต่ละครับคือครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกาย
1: mm.
0: นี่เนาะพออ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกสนใจไปหมดทั้งเรื่องการนั่งสมาธิ mm. เรื่องการบวชรู้สึกชอบและท้าทาย mm. คำว่าวัดพระธรรมกายจึงอยู่ในใจผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ นี่นี่บุญเก่าเนาะต่อมาปี2526ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาจัดรถมาวัดวาทิตย์ต้นเดือน
1: oh.
0: นัดกันขึ้นรถกันตรงหน้าสนามจุฬา mm. ผมก็ได้มาวัดธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตในปี2526พอมาถึงวัดก็โดนเลย โดนจับนั่งสมาธิ
1: oh.
0: รอบศาลาจตุมหาราชิกา
1: oh.
0: ข้าการเดาดึงทันที
1: oh.
0: นี่เนาะสมัยนั้นต้นไม้ยังไม่โตผมจำได้หมดเลยนะพื้นที่กับครุขระมองลึกกว่ากันนั่นอีกมีมดแดงยังทันลึกซึ้งนะมีมดแดงมดตะนอยตายพ่นเปี้ยนแดดก็แผดเผาแต่ผมอาศัยทนนั่งครับมีวิทยาอุตสาหะตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งสมาธิเองต่อที่บ้าน
1: โ
0: อ้แล้วก็เกิดประสบการณ์ภายในเหมือนตัวหมุนติ้วติ้วแล้วตัวก็หายใจก็นิ่งสง
1: บ
0: เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตครับนี่แค่มองดูมดแดงมดตะนอยอะไรเงี้ยพอจบปีสองมีการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่12ผมจึงสมัครทันทีและนั่นก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผมได้สัมผัสชีวิตการบวชอย่างเต็มตัวเลยครับดีจ้ะรุ่นที่12ปี2527ครับตอนนั้นยังหนุ่มหล่ออยู่เลยนี่เนอะโยมแม่ก็มาด้วยบวชเป็นธรรมทายาทนี่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านตัดชีวะท่านขึ้นเทศและก็นำฉันทุกวันผมชอบมากเลยตอนฉันนี่เราผมก็ฉันไปกันนึกเอาเองว่าองค์นี้คงจะเป็นเจ้าอาวาสเพราะพระในวัดตอนนี้มีอยู่ไม่กี่รูป เลยเชื่อสนิทใจจะวันหนึ่งช่วงสายๆผมเห็นพระรูปหนึ่งห่มจีวรสีเหลืองทองไม่มีสว่างจ้าด้วยเดินมาแต่ไกลเพราะเดินกลางแดดหลวงพ่อครับผมสารภาพตรงนั้นเลยว่าวินาทีนั้นผมนึกว่าผมตาไม่เปรี้ยว
1: ตาฝา
0: ด
1: แม
0: ่ไม่เปรี้ยว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตาฝาด
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตประโยคนี้ไม่กล้าอ่านให้ท่านพูด
2: ก็ตอนนั้นอบรมอยู่ที่เนินประดู่ก็เห็นหลวงพ่อเดินมาไกลๆแบบเห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจชีวิตไม่เคยเห็นใครที่มีลักษณะแบบนี้เห็นแล้วเหมือนกับเหมือนเห็นเทวดาเหมือนเห็นเทพบุตรตอนนั้นก็ยังคิดว่าโอ้มีพระที่มีลักษณะอย่างนี้ด้วยบนโลกนี
0: ้แม่เพื่อนธรรมทายาทกระทิบว่าให้ท่านพูด
2: องค์นั้นคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายตอนนั้นยังเรียกหลวงพ่อบ้างหลวงพี่บ้างนะครับ
0: ผมจึงก็อึ้งคิดในใจว่าโอ้ฟังเพลงนี้ดีกว่า

0: ช่วงนั้นผมยังจำภาพคุณยายอาจารย์นั่งจักรยานสามล้อผ่านไปมาได้ไม่ลืมเลยครับและในทุกๆวันเวลาเดินผ่านกุฏิคุณยายธรรมทายาทรุ่นนั้นเกือบ200คนจะเดินอย่างเงียบกริบห้ามลากเท้าห้ามพูดเสียงดังต้องได้สติให้เบาที่สุดใครเผลอลากเท้าจนมีเสียงจะมีพระอาจารย์พี่เลี้ยงกระซิบเตือนทันทีว่ารบกวนคนปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวเขาเข้าถึงธรรมไม่ได้ผมจะมาจำมาใช้จนถึงวันนี้40กว่าปีแล้วครับพออบรมจากคุณยายอาจารย์ก็มอบเหรียญผูกพัทธสีมาให้ผมโดยมือท่านเองเหรียญหนึ่งผมพกติดตัวตลอดโอ้โหทำไมมีบุญอย่างนี้เนาะผมไปวัดสม่ำเสมอแทบทุกอาทิตย์จนวันหนึ่งผมไปรับน้องต่างจังหวัดรับน้องอะไรจ๊ะ
1: รับน้องใหม่มหาลัยครับ
0: อ๋อ
1: รับรุ่นน้องคร
0: ับ รุ่นน้องเนาะขากลับฟ้ามืดฝนตกหนักรถติดยาวมากบริเวณแถวๆบางนาเพราะถนนกำลังซ่อมจู่ๆรถสิบล้อก็พุ่งออกมาเลยชนรถเก๋งที่ผมนั่งอย่างจังรถพังยับเยินทั้งคันเลยคนนั่งหน้าสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาขนาดนั้นเลยเหรอโหนี่ท่านเสียงมากเลยนะเหลือผมคนเดียวรอดไหม
2: รอด
0: เพราะผมนั่งเบาะหลัง ตอนเข็นเข้าโรงพยาบาล ผมยังสลึมสลือ ผมได้ยินเสียงถามเป็นระยะเลย เดี๋ยวก็มาถามผมอีก ผู้ที่ถามผมนั้นเป็นตำรวจ เดินตามผม ถามเป็นระยะระยะว่าอ้อยพระอะไรถึงรอดได้ผมก็มีเหรียญอยู่เหรียญเดียวแต่เหรียญนั้นคือเหรียญที่คุณยายให้ห้อยอยู่เหรียญเดียวเป็นเหรียญอะไรจ๊ะ
1: รุ่นผูกพัทธสีมาครับปี2523ครับ
0: มีภาพไหมเดี๋ยวต้องถามท่านใช่อันนี้ไหมเหลียวพระจำการที่ระลึกงานปู่พัทธสีมาสูงไปประธรรม29ประชา2523ห้อยอยู่เหรียญเดียวตำรวจถามว่าห้อยพระอะไรถึงรอดได้แต่พอออกจากห้องฉุกเฉินเหรียญนั้นหายไปเฉยเลยมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ผมสงสัยแม้กระทั่งบัดนี้ว่าหายได้ยังไงถามท่านดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามันคืออะไรยังไง
1: ตำรวจคงจะอยากได้อะ
0: ว่าพระดีเนี่ยใครยังมีเหรียญนี่อยู่บ้างเนี่ยตั้งแต่2-3อ่ะไหนยกมือสิยกก็รักษาไว้ให้ดีเนาะ
2: ยังมีอีกไหมครับ
0: เพราะตำรวจบอกพระดีเนี่ยไอ้ภาพดูแล้วใช่ไหม
2: ดูแล้ว
0: ไอ้ช่วงที่เรียนอยู่ผมได้ทำงานชมรมพุทธศาสตร์ทั้งจัดโครงการบวชธรรมทายาทและจัดสอบต่อปัญหาธรรมทางก้าวหน้าที่จุฬาหลังเรียนจบผมก็ยังอยู่ช่วยดูแลน้องๆในชมรมต่ออีกประมาณ2ปีชีวิตช่วงนั้นยังผูกพันกับงานชมรมพุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวเลยครับตอนเป็นนิสิตทุ่มเทตามกิจกรรมชมรมพุทธจุฬาอย่างเต็มที่ครับผมครับรอไว้ครับ วันสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นโยมแม่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่ผมเองครับเอ๊ะมีคล้ายๆหลายคนที่อยู่ในห้องนี้คล้ายๆเดี๋ยวดูเองคล้ายๆฮะไหนใครใครใครยกมือขึ้นสิหนึ่งไหนไหนโอ้ด้านยืนนั่นยืนอยู่หลังหลวงพี่สมนอโอ้โหหล่อๆนั่นเลยกระทั่งปี2531จุดเปลี่ยนสำคัญชีวิตก็มาถึงปีนั้นคุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินครั้งแรก2531นะจ๊ะอาจารย์สำลักที่ปรึกษาชมรมพุทธจุฬาชวนว่าบวชเถอะจะได้บุญญาเพราะบุญญาเป็นประธานกฐินครั้งแรกผมตัดสินใจทันทีโดยไม่ลังเลพอไปกราบลาบวชหลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมไหนดูที่ท่านจำได้ไหมพระท่านบอกไม่มีวันลืม
1: หลวงพ่อบอกว่าบวชแล้วจะให้ไปเผยแผ่ต่างประเทศครับ
0: ถูกต้องจ้ะถูกต้องถูกต้องบวชแล้วจะส่งไปเผยแผ่ต่างประเทศพอทราบดีผมมีพื้นฐานภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็สองคำฮาจ๋อจ๋อจ๋ออันนั้นอาน้ำชาให้อาเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยนั่งนั่งก็ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแค่นั้นก็สร้างวัดได้แล้วพอบวชแล้วก็ได้ฝึกตัวเป็นพระนวกะเมื่อเข้าสู่ภาษาที่สองก็เริ่มเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนครับภาษาอะไรจ๊ะภาษาจีนเหรอ
1: ใช่ครับภาษาจีนครับผม
0: ภาษาจีนเนอะในช่วงผมเป็นพระนวกะตั้งใจฝึกฝนตัวเองทั้งศีลจารวัดระเบียบวินัยครับโอ้ภาษาสองก็เริ่มเรียนภาษาแล้วเตรียมตัวเผยแผ่ต่างแดนตอนนั้นหลวงพ่อเตรียมไว้สองทีมคือทีมตะวันออกกับทีมตะวันตกตะวันออกก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีถ้าทีมตะวันตกยุโรปอเมริกานับเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมทีมไว้เผยแผ่ต่างประเทศก่อนเดินทางไปต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพนี่เนาะพอปี2533หลวงพ่อส่งผมไปไต้หวันก็ยังไม่ให้ไปบนหวัน
2: ห
0: ร
2: อก
0: ไต้หวันก่อนไปบนหวันเดี๋ยวไม่กลับมาเดี๋ยวไม่
2: ได
0: ้ต้องไต้หวันก่อนก็ไปหลวงพ่อกำชับสั้นๆว่าไปเนี่ยไปฝังตัวก่อนนะไปเรียนภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมของการเข้าใจก่อนนะอย่าเพิ่งไปเผยแผ่นี่เนาะระหว่างศึกษาอยู่ไต้หวันผมได้เริ่มกิจกรรมทางพุทธศาสนากับวัดและชุมชนท้องถิ่นครับนี่เนาะผมอยู่ไต้หวันเรียนปริญญาโทวิจัยศาสนานานถึง3ปีเต็มแล้วทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีการถ่ายทอดโอวาทผ่านสายโทรศัพท์จอไมค์ข้ามประเทศค่าโทรศัพท์ในยุคนั้นแพงมากครับและทุกปีจะกลับไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่วัดครับฉะนั้นเองลูกศิษย์ก็เลยคิดที่คุ้นเคยและเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ไต้หวันได้เชิญคุณยายอาจารย์ไปเยี่ยมนี่จะเยี่ยมที่ไต้หวันไต้หวันผมจึงได้มีโอกาสพบคุณยายอาจารย์อย่างใกล้ชิดแค่เห็นหน้าท่านใจผมก็หยุดนิ่งเองเดี๋ยวไม่ต้องพยายามเลย พราะว่าความคิดฟุ้งซ่านมันหายวับไปหมดตอนที่มีโอกาสได้การชี้แจงครับความคิดฟุ้งซ่านหายหมดเลยยายจานเดินทางไปไต้หวันเพื่อบอกข่าวบุญกฐินเพราะท่านเป็นประธานกฐินปีนั้น
2: ใช่คร
0: ับ โอ้ท่านตะเวนไปชวนคนมาทำบุญงานกฐินนั่นเนี่ยไปยืนถ่ายสิงโตเหรอเรียกสิงโตหรือเรียกอะไร
1: เป็นสิงโตจีนครับหลวงพ่อ
0: สิงโตจีนคุณยายท่านพูดย้ำอยู่เรื่องเดียวว่าเอาบุญกับยายนะ
2: ใช
0: ่ท่านจะเป็นอย่างนั้นจนท่านเจอคุณยายทุกวันคุณยายก็พูดเหมือนเดิมทุกวันครับและคุณยายพูดว่ายายมีเงินแค่ 3,200 บาทยังสร้างวัดได้เลยเนี่ยวัดที่เราอยู่สร้างบารมีนี่อาจารย์เหมือนบอกให้รู้ว่าต่อไปจะไปขยายงาน

ไปที่ไหนก็สามารถทำได้หมดประโยคนี้แหละครับที่ผมท่องไว้ในใจและใช้กับงานบุกเบิกต่างประเทศมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรียนจบก็กลับมาในปี2536ก็อยู่รับบุญองค์กรจนกระทั่งปี2544บุคคลปรับโครงสร้างงานเผยแผ่ใหม่แยกเป็น3สำนักคือสำนักเผยแผ่สำนักต่างประเทศและสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหรือชปส.นะจ๊ะผมได้รับมอบหมายดูแลสำนักต่างประเทศตั้งแต่วันนั้นยาวมาจนถึงวันนี้25ปีเต็มแล้วครับสำนักต่างประเทศต้อนรับอาคันตุกาจากนานาประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยครับนี่จ้ะหลวงพ่อครับเมื่อก่อนจะส่งพระหรือเจ้าที่คนไหนไปต่างประเทศหลวงพ่อจะเรียกไปพูดคุยกับตัวเองทุกครั้งระวางแนวทางไว้ชัดเจนมากอย่างต่อไปอเมริกาปีแรกๆหลวงพ่อวางกฎเลยว่าพระห้ามขับรถเองห้ามเข้าสวนสนุกอย่าง Universal หรือ Disneyland ในเรื่องการวางตัวระหว่างไปพิสูจน์กับญาติโยมต้องมีอริยะอาหารจริงจะงามเพราะต่างประเทศก็ไม่ค่อยถือสาก็ยังเหมือนการเขียนหนังสือก็ต้องมีเว้นวรรคจริงจะงามนี่หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราไม่ได้ไปสร้างแค่สถานที่แต่ต้องไปสร้างริทเทิลวัดพระธรรมกายทั้งระบบระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เหมือนกับวัดใหญ่ที่ประเทศไทยครับส่งวิสุทธิ์เจ้าที่ไปปฏิบัติธรรมหน้าที่ตามศูนย์ต่างๆนี่เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้วยตนเองนี่จ้า

ผมมีโอกาสร่วมเดินทางไปบุกเบิกศูนย์ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากับหลวงพ่อตัตตะชีโวครับนี่จ้าพอกลับมาจากต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้เข้ามากราบรายงานหลวงพ่อจะถามว่าประเทศนี้ว่าทำเป็นอย่างไรผู้คนเป็นอย่างไรทำงานเผยแผ่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทำอย่างไรจึงจะเผยแผ่กับคนท้องถิ่นได้แล้วพ่อจะตอบทุกคำถามที่คนต่างชาติอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

0: แต่หลวงพ่อครับงานนี้ไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่างานเผยแผ่เป็นงานใหญ่ทำตามลำพังไม่ได้ต้องช่วยกันทุกส่วนพอมีงานใหญ่มาถึงก็ยิ่งท้าทายเข้าไปอีกครับอย่างงานตักบาตรที่เมียนมางานจุดโคมที่ฟิลิปปินส์หรืองานบวชที่บรมพุทโธอินโดนีเซียมีคนมาร่วมงานนับหมื่นคนถ้าเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดที่วัดในประเทศไทยเรามีความพร้อมมากกว่าอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยแต่พอไปจัดงานบุญใหญ่ที่ต่างแดนคนน้อยงานหนักคนหนึ่งต้องทำสารพัดหน้าที่ตั้งแต่เข้าครัวไม่ใช่ไปทานข้าวอะไรนะต้องไปทำครัวออกจากครัวก็ไปจัดดอกไม้ออกจากอาคารก็ไปขับรถไปจนถึงไปจ่ายตลาดทุกคนต้องทุ่มสุดตัวแต่ทุกครั้งที่งานสำเร็จความปลื้มมันก็ท่วมท้นจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับนี่เนาะโอ้ดีโอ้เยอะแยะเลยนี่จุดโคมฟิลิปปินส์ทบาทเมียนมางานบวชบรมบุโดนี่แล้วพอครับวันนี้เรามีศูนย์สาขาอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้ว110ศูนย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนทุกปีเจ้าว่าและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่างๆจากทั่วโลกจะมีการมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน2สัปดาห์ที่วัดพระธรรมกายตามนโยบายหลวงพ่อครับและหยุดรับกองทุนที่หลวงพ่อเมตตามอบให้เพื่อเป็นต้นสมบัติจักรพรรดิขยายงานพุทธศาสนาไปทั่วโลกเหมือนได้กลับมาชาร์จแบตเพื่อกลับไปเป็นแสงสว่างกับชาวโลกครับจากทุกมุมโลกเลยนี่สาธุโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอเมริกา3ประเทศยุโรป14เอเชียแอฟริกา18โอเชียเนีย3รวมเป็น38ประเทศ110สาขาหลวงพ่อครับทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศผมใช้เวลาบนเครื่องบินทำสมาธิเราจะเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลเวลาอยู่บนเครื่องบินเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเต็มที่ตัดภาระเครื่องกังวลต่างๆและเลิกถึงคำสอนหลวงพ่อว่าอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆภารกิจหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมภารกิจอื่นเป็นเรื่องรองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยุดกันนิ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ
1: นิ่งกาย
0: ที่สุดของบุญทั้งหลายคือการเข้าถึงธรรมผมจำไม่ลืมเลยแล้วว่าครับหลวงพ่อเป็นต้นแบบเหมือนการสร้างบารมีเลยครับถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้โอ้โหบอกว่าเห็นหลวงพ่อครั้งแรกสว่างสวยเหมือนเห็นเทวดาหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจผมอยากบวชมาสร้างบารมีแต่ผมรู้ว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดการบวชทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นผมภูมิใจมากที่ได้ไปหลวงพ่อครับชีวิตพระที่แสนภูมิใจ

สุดท้ายนี้ก็ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อสายลูกทุกคนที่พึ่งพิงสอนให้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกกับผมจะนำแสงสว่างทำไปให้ถึงเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อผู้เป็นที่เลิฟยิ่งของผมครับสาธุจ้า

ก็ได้ฟังเรื่องราวทบทวนของพระอาจารย์เจ้าคุณบัณฑิตนะเกี่ยวกับการเผยแผ่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญของท่านก็คือในช่วงปี2531ก็อาจารย์สวรักษ์ชวนให้ท่านมาบวชแล้วก็อยู่ยาวตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะเหตุที่บวชในตอนนั้นก็เพราะกฐินครั้งแรกซึ่งใครเป็นประธานเอ่ยคุณยาอาจารย์นะนะเป็นบุญใหญ่มากท่านก็เลยอยู่มาจนถึงวันนี้ปีนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆมานะว่าก็คุณยายก็จะเป็นประธานเอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญร่วมกันก่อนนะนะก็หวังว่าอาจจะมีแบบเจ้าคุณบัณฑิตเข้ามาบวชอีกไม่รู้ว่าจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่เรื่องที่ได้นึกถึงพอฟังเรื่องก็นึกถึงครั้งแรกเหมือนกันของหลวงพี่เนี่ยนะที่ว่าปี2531เป็นการไปบอกบุญครั้งแรกไปนี่แหละบอกบุญกฐินยายเนี่ยบุญฝากพวกเราทุกคนนะเนาะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปทำหน้าที่บอกบุญนะนะเราเองได้มาเรียนรู้ธรรมะเข้าวัดแล้วพอรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะให้ไปชวนคนอื่นมาทำเนี่ยไม่ง่ายแต่ก็เพราะบุญใหญ่ครั้งแรกที่คุณยายอาจารย์ท่านเป็นประธานกฐินไม่ร่วมเลยก็คงไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาบอกบุญกันแล้วก็ได้เนี่ยนะร่วมบุญกันมาบางส่วนแบบเด็กอ่ะเด็กๆในตอนนั้นที่ว่ามาร่วมบุญกันเพราะฉะนั้นถึงวันนี้มาการสร้างวัดพระธรรมกายถ้าเกิดใครมาในรุ่นหลังอาจจะนึกภาพตอนนู้นไม่ออกตามที่ฟังทบทวนโอวาทว่าเรื่องที่เจ้าคุณบัณฑิตท่านเล่าเนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆมันเป็นยังไงหลวงพี่มาทันในตอนนี้ตอนนู้นนะว่าต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็อากาศก็นะวัดพระธรรมกายนี่คือแบบสุดๆมากบรรยากาศในตอนนู้นไม่ได้ร่มรื่นมีอาคารพร้อมเหมือนกับในยุคนี้สมัยนี้แต่จะอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่ทำมาเป็นสิ่งที่หมู่คณะช่วยกันทำวันนี้ก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังในเรื่องของการที่หลักการในการที่จะสร้างคนอย่างนี้แล้วกันนะนี่แหละปฐมบทในการสถาปนาจากทุ่งนาสู่ศูนย์กลางกายนี่แหละพื้นที่ที่จำลองภาพขึ้นมาเนี่ยนะก็คือภาพในใจหลวงพี่ในตอนนู้นที่มาวัดในครั้งแรกมันมีป่ากกมันมีน้ำมันมีกุฏิจากเนี่ยนะแล้วก็มีลานธรรมที่นึกถึงในตอนนู้นมีลักษณะแบบนี้แหละก็เลยจำลองมาเป็นภาพว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้การสร้างคนของวัดพระธรรมกายไม่ง่ายเลยเพราะว่าก่อนที่คนจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั่นน่ะจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังฝึกอยู่นั้นน่ะภาพสุดท้ายคืออะไรพอเรามาถึงวัดเนี่ยนะเบื้องต้นเลยที่หลวงพี่เองได้เรียนรู้จากหลวงพ่อทัตตะก็คือศีลความมีศีลของเราตัวเรานี่ก่อนว่าจะต้องรักษาศีลให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าคุณบัณฑิตด้วยเช่นเดียวกันคือมาบวชธรรมทญาติเนี่ยนะท่านเองรุ่น13ไอ้รุ่น12ปี2527หลวงพี่เองรุ่น15ถัดกันมา3รุ่นและการเดิมก็คือหลวงพ่อทัตตะชิโวในช่วงหลังมาท่านผ่อนให้ลูกศิษย์มาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะนี่คือการทำงานของวัดพระธรรมกายส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าหลักการยังเหมือนเดิมอยู่หลวงพี่จำได้ในตอนนู้นก็คือเรื่องของศีลต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคืออะไรศีล5มีคุณสมบัติอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ค่อยผูกไว้กับอะไรเอ่ยวัดพระธรรมกายสมาธิเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำ

ให้เกิดวัดนี้ขึ้นมายายเนี่ยนะในช่วงหลังมาได้ฟังได้ดูสกู๊ปที่สัมภาษณ์บุคคลในยุคแรกๆเนี่ยนะทั้งหลวงนาชนะทั้งหลวงนาชวิศสุวิชโพแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ได้ทุ่มเทเป็นเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ให้คุณยายอาจารย์ท่านได้ทำงานแล้วก็ผ่านคำสอนของหลวงพ่อท่านในตอนนู้นเนี่ยนะในยุคแรกที่มาถึงตรงนี้ความสำคัญของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากธรรมทายาทในรุ่นนู้นจำได้นะวันหนึ่งนั่งสมาธิ13ชั่วโมงนั่งกันทั้งวันนี่แหละนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านให้ความสำคัญแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ให้นั่งสิ่งนี้แหละทำให้เกิดประสบการณ์ที่อยู่ภายในความเชื่อสูงสุดในพระพุทธศาสนาศรัทธาที่สำคัญมากที่สุดเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ได้นั่งสมาธิเป็นศรัทธาที่จะทำให้แบบแน่นปึ๊กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายพอมาเข้าวัดเดินนั่งกันสมาธิกันทุกคนนั่นแหละนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ชอบเสร็จแล้วเราก็นั่งเสร็จแล้วเราก็มาวัดแล้วเราก็ทำบุญมันเวียนอยู่แบบเนี้ยเลยทำให้ความมั่นคงในเส้นทางชีวิตของพวกเราค่อนข้างที่จะตั้งมั่นในหนทางตรงนี้เนี่ยนะเพราะนั้นคุณยายที่ผืนนี้ที่ใช้สร้างวัดนี้ขึ้นมาใช้คำว่าพลังแห่งการหาในที่หลวงนาสุวิชโพท่านบอกว่าหาในที่ก็คือหาในสมาธินั่นแหละว่าเราจะได้พื้นที่แบบนี้ขึ้นมารวมถึงเนี่ยนะสุดท้ายมาจาก196ไร่จริงๆ200ไร่อ่ะนะ 3,200 บาทกับพระที่ตั้งใจนั่งกันสุดท้ายมาก็กลายมาเป็นนี่แหละวัดพระธรรมกายเป็นเจดีย์ให้เราเองมาได้ร่วมกราบร่วมไหว้ในทุกๆวันนี้เนี่ยนะมันค่อยๆไล่มาจากที่และสุดท้ายมาคนที่มาอยู่ในที่นี้ก็มานั่งเข้าที่ก็คือมาทำสมาธิเหมือนกันหลักการเหมือนเดิมแล้วก็หมุนกันไปตามยุคแล้วก็หลักการในการฝึกสมาธิก็ปรับไปตามยุคเช่นเดียวกันตอนยุคนู้นที่มาในยุคแรกนี่นั่งทนนะนะทนนั่งกันไปให้ครบ13ชั่วโมงในมาในตอนนี้สติสบายสบายนั่งไปแล้วก็มีความสุขกันและหลังมาคนที่เข้าวัดพระธรรมกายก็เลยมีประสบการณ์ภายในที่ดีเพราะว่ามันสบายมันไม่ต้องมาทนเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะมันจะทำให้เราเองนั้นมันบีบคั้นแล้วก็ใจไม่ค่อยสงบมากนักเพราะแบบมันจะนึกนับอยู่นั่นแหละนะเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงเมื่อไหร่จะสับเพอะไรเงี้ยแต่มาในยุคนี้สมัยนี้โอ้สบายนั่งกันไปนี่ก็คือสิ่งที่ปลูกฝังศรัทธาที่แน่นที่สุดแม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นสารพัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลูกศิษย์ลูกหาพระพรหมกายเป็นไงเอ่ยเฉยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะเรารู้ด้วยตัวเราเองจะให้ตามที่คุณครูมหาท่านบอกไปเมื่อกี้นะเราฟังไปแล้วจะให้คนซึ่งมีความแตกต่างในประเทศที่อยู่ทั่วโลกนั้นมาเชื่อในสิ่งที่เราทำก็ต้องให้เขาได้มาลองนั่งกันดูสุดท้ายมาสิ่งนั้นน่ะจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเขาตัวเองก็ได้เดินทางไปกับเจ้าคุณบัณฑิตหลายรอบนะเวลาจะไปในส่วนใหญ่ช่วงก่อนตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่ไปกับเจ้าคุณท่านบ่อยเนี่ยนะความเป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายของเจ้าคุณบัณฑิตท่านนี้ต้องถือว่าวางตัวได้ดีมากนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาจากหลวงพ่อคุณยายรวมถึงการฝึกตัวของท่านด้วยแล้วก็ตอนนี้ท่านมาเป็นแกนหลักในการที่จะเอาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกเพราะว่ามนุษย์ทั้งโลกบอกได้เลยเขากำลังขาดแล้วก็ต้องการสมาธิมากๆเนี่ยนะแต่จะไปถึงจุดนั้นขอยกสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นเสาเข็มแห่งการสร้างศรัทธาที่ตั้งมั่นสำหรับลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทั้งหมดมาให้เราได้ดูโดยสรุปว่ากว่าจะถึงวันเนี้ยที่งานเผยแผ่ไปได้ไกลเนี่ยในเบื้องต้นข้อแรกอะไรมานำมาก่อนเอ่ยสมาธิเนี่ยนะสำคัญมากที่สุดสมาธิมาก่อนจากนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในวัดนี้แม้ตอนนี้จะมีตึกมีอะไรแต่ก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายอาศัยความอดทนอยู่บางส่วนพระใหม่มาเราก็จะเอาไปฝึกในแบบที่เคยผ่านมาจากนั้นในแนวทางในการที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือในเรื่องของการฝึกตัวเองอะไรแม้ในพื้นที่เนี่ยหลักการที่หลวงพ่อคุณยายให้ไว้ก็คือต้องประณีตไร้ที่ติแล้วก็ข้อที่4เมื่อทุกอย่างลงตัวมาเสร็จฝึกตัวเองความอดทนวิริยะ

ขันติเนี่ยนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรต่อเอ่ยกัลยาณมิตรต่อแล้วมันก็หมุนกันไปแบบนี้เอาสมาธิไปให้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนใครก็ได้ที่ยังหายใจอยู่เนี่ยนะพูดคุยได้เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นเราก็เอาวิชาธรรมกายไปเพราะนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านฝากให้คุณยายท่านทำต่อแล้วคุณยายก็เริ่มมาจนถึงวันนี้ภารกิจนี้ตอนนี้อยู่ที่เจ้าคุณบัณฑิตกับอีกเยอะแยะนะในองค์คาพยพของวัดนี้แต่โดยหลักการก็คือเอาสมาธินำไปเพราะบางครั้งบางทีไปต่างประเทศเอ๊ะจะทำอะไรยังไงกันต่อมาดูการลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการเอาสมาธินำหน้าเนี่ยก็คือทุกคำตอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใจของเรานี่แหละอยู่ในที่อยู่ในใจของพวกเราเมื่อใจของเราใสสว่างปัญญาความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆงามๆจะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะใจของเรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตมีความวิจิตนี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านอยากให้เราไปสัมผัสถ้าไม่ฝึกสมาธิจะไปเจอความวิจิตของใจจะมีความคิดสร้างสรรค์ใจมีความงดงามใสสว่างขึ้นเป็นไปได้ไหมเอ่ยยากมากนะยากมากต้องสงบต้องนิ่งต้องใสแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มงานอะไรก่อนจะเริ่มประชุมก่อนจะตอกเสาเข็มก่อนจะไปทำอะไรก็ตามแต่เธอต้องทำยังไงก่อนหลับตารวมใจกันซะก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธินำในทุกๆกิจกรรมของวัดพระธรรมกายจากนั้นการใช้ชีวิตของพระเนี่ยนะเรียบง่ายอดทนนี่แหละอันนี้ยกมาจากเรื่องราวเรื่องเล่าที่หลวงพี่เองได้เจอมาพร้อมทั้งอินอยู่กับที่หมู่คณะในชุดแรกเจอมาเนี่ยที่เขียนว่าตี 3:45 นี่ไม่ใช่อะไรเป็นที่เจ้าคุณหลวงนาชานายกขึ้นมาว่าตี 3:45ระฆังมันจะลั่นละเก้งๆๆแต่พอขึ้นมาที่ในเต็นในการปฏิบัติธรรมนั้นจะมีพระรูปหนึ่งนั่งรออยู่ตอนตี 3:45 คือหลวงพ่อเนตาชิโวมานั่งรอสอนเลยนะโอ้โหนะท่านรักในการสอนมาได้แต่ตอนนู้นและตรงนั้นแหละทำให้หมู่คณะในชุดแรกคือซื้อใจกันได้เลยอยู่ร่วมกันไปแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะยังไงในช่วงอบรมเนี่ยเขียนไว้ที่ในการ์ดเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาก็คือวันหนึ่งมี3ฤดูเลยเนี่ยนะเช้ามาก็เย็นๆสบายๆมาตอนกลางวันเป็นไงเอ่ยร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยนะพอบ่ายแก่ๆมาเป็นไงฝนมาในช่วงอบรมช่วงฤดูร้อนหลวงหน้าชนาว่าอย่างนี้หลวงพี่มาอบรมมานะหลังจากหลวงหน้าชนาหลายสิบปีก็เจอในสถานะแบบเดียวกันเพราะส่วนใหญ่มาอบรมปิดเทอมก็ตอนหน้าร้อนวัดพระธรรมกายในยุคนั้นวันหนึ่งครบ3ฤดูนะฝึกความอดทนแบบนี้อยู่ก็อย่างเรียบง่ายนี่แหละผ้าเต็นท์ไม่กี่ใบแล้วมันทำให้เราจับมันทำให้เราเองอยากฝึกฝนแม้วันนี้พระจะอยู่ตึกนะมีตึกอยู่แต่ความเป็นอยู่ของพระก็เรียบง่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าออกแบบให้เหมาะสำหรับจำนวนพระที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีความเรียบง่ายอยู่ในตัวโดยหลักการเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวสร้างคนมาถึงข้อที่3งานทุกงานเนี่ยต้องประณีตไร้ทิฏฐิงานหยาบหรืองานที่เราเองต้องลงแรงทำเนี่ยถือว่าขัดเกลาใจของเราให้ละเอียดด้วยเช่นเดียวกันทั้งสะอาดระเบียบที่เป็นหลักการเนี่ยนะบางครั้งบางทีมีคนตั้งคำถามบอกโอ้คุณยายบอกให้หลวงพ่อรัตตชิโวสนใจในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบโอ้มันเรื่องเบสิกที่ยายฝากไว้บางคนตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะแต่พอถามกลับแล้วทำกันเปล่าเบสิกเมื่อกี้ทำความสะอาดแบบที่คุณยายท่านทำอ่ะหรือว่าเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บอารมณ์แบบที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านฝากไว้ว่าพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บคนที่เข้าต่อจากเราให้มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแรกเลยเนี่ยนะถามกลับว่าเราทำอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าทุกครั้งหรือเปล่าตอบได้เลยนะว่าไม่ทุกครั้งเลยก็นั่นไงถึงจะต้องมาย้ำอยู่แบบนั้นถามว่าทำไมเพราะคุณยายท่านทำแบบนั้นทุกครั้งเลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแบบนี้หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อรัตตชีโวก็ทำแบบนี้มาทุกครั้งพี่เองยอมรับนะว่าไม่ทุกครั้งเห็นไหมเอ่ยแม้บอกว่าจะเป็นเรื่องเบสิกแต่เราทำหรือเปล่าไม่ใช่นั่นแหละนี่คือความต่างกันของใจที่ทุ่มฝึกอย่างละเอียดแม้งาน

หยาบๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้งานง่ายๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เข้าห้องน้ำก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เดี๋ยวนี้มีผ้าสว่างใช่ไหมเอ๋ยเราสามารถจะเช็ดนั่นแหละของพวกนี้แหละลองทำดูเถอะแล้วกลับไปที่บ้านแล้วไปทำเนี่ยนะรับรองได้เลยใจใสใจสว่างแน่นอนหลักการตรงนี้เลยทำให้พอมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเพื่อจะมาปั่นกระแสกิเลสโอ้ยากพอเราสู้กับกิเลสทุกวันเข้ามาวัดปุ๊บก็สู้แบบนี้ทุกวันเดินเข้าแถวทำความสะอาดเข้าห้องน้ำปุ๊บก็แบบนี้ทุกวันขอให้มาที่วัดพระธรรมกายนั่นแหละหลักการทำมาจนถึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนจากนั้นหัวใจนักสู้เนี่ยนะไม่มีทางนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไว้หลวงพ่อธรรมชโยว่าถ้าไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาแค่นั้นเองง่ายๆเลยทางไม่มีก็สร้างขึ้นมาพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เนี่ยนะก็ไปเรียนเนี่ยนะเหมือนเจ้าคุณบดิษฐ์นี่แหละเรียนจนเดี๋ยวนี้โอ้โหพูดได้หลายภาษาคล่องหมดแบบนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาหัวใจนักสู้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยนะเห็นเป็นนี่แหละสายงอบอยู่นี่คือจริงๆไล่มาแต่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อของเราทุกรูปหมู่คณะที่สร้างวัดมาจนถึงวันนี้ถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่วันนี้ได้อ่านไม่ได้อ่านหรอกได้ดูเพจของสำนักศรัทธาภิบาลฝนตกยังต้องไปเตรียมดินใส่กระถางเพื่อเตรียมปลูกดอกเบญจทรัพย์ให้พวกเรามารวยกันเนี่ยนะใกล้จะถึงฤดูการที่จะเดินธรรมยาตราแล้วก็ต้องมีการเตรียมอะไรทั้งหมดฝึกเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมฝนตกก็ยังยิ้มยามแจ่มใสอยู่เห็นไหมผ่านมา56ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยหลักการมันก็เป็นแบบนี้วัดพระธรรมกายหัวใจนักสู้มีหลักการขึ้นมาและสุดท้ายมันก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยนะสร้างคนด้วยความรักในเชิงบวกภาพนี้ก็คือจำลองมีช่างมาทำงานแล้วแบบเขาหลับหลวงพ่อรัตชีโวก็เห็นเขาหลับอยู่นี่คือสิ่งที่หลวงนาท่านเล่าอะนะหลวงพ่อรัตชีโวท่านพัดไล่แมลงที่มากวนกับช่างที่มาทำงานแบบตอนกลางคืนในตอนนู้นน่ะที่แบบทำหามรุ่งหามค่ำในช่วงแรกๆที่มาสร้างวัดท่านเห็นแล้วท่านก็เลยมาเล่าถึงคุณธรรมของหลวงพ่อรัตตชิโวเนี่ยนะก็ขออนุญาตแถมส่วนตัวเองอยู่กับหลวงพ่อรัตตมา20กว่าปีนะบางคืนทำหนังสือเราทำแล้วเราต้องทำข้ามคืนบางทีเราหลับตีสองอะไรเงี้ยหลับนอนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่นแหละตีสองตีสามเรานอนอยู่ตรงนั้นหน้าคอมตื่นมาตอนเช้าหลวงพ่อเราพามาคุมให้จีวรนี่เราพาดไว้ที่พนักเก้าอี้ท่านเอามาคุมให้เราบอกนั่นแหละเพราะฉะนั้น50กว่าปีผ่านมานี่คือคุณธรรมของครูบาอาจารย์ความเป็นกัลยาณมิตรท่านทำให้ดูท่านไม่ได้มาลองมาขอแต่ว่าอยู่กัน2รูปคงไม่ต้องถามว่าใครมาคุมนะคือรู้ได้โดยตัวเองว่ามีแต่หลวงพ่อเท่านั้นแหละมาคุมให้เราได้นี่คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าหลักการของวัดพระธรรมกายมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงวันนี้มาก็ยังสืบต่อมโนปนิธานแบบนี้กันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่จะว่าไปแล้วคนมาถามหลวงพี่อยู่บ่อยๆเคยบอกพวกเราอยู่เป็นประจำวันนี้ขอทบทวนแล้วกันว่ามาถึงวันนี้แล้วคนมักจะถามเห็นเราอยู่ที่วัดนี้นานเขาบอกเวลาจะไปเทศเนี่ยนะจะพูดให้มีเครดิตก็คือเราอยู่วัดมานานเข้าวัดมานานเราจะได้อธิบายเขาฟังได้ว่าวัดนี้เป็นอะไรยังไงคนก็ถามอยู่มานานและเห็นอะไรตอบได้เลยเห็นเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงเห็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำผ่านสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกรูปทุกคนทำให้ดูแล้วก็เลยมั่นใจว่าวิธีแบบนี้แหละเพราะเราอ่านพระไตรปิฎกเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประพฤติตัวแบบไหนเรารู้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านในสมัยพุทธกาลทำอะไรถึงวันนี้วัดพระธรรมกายก็ยังเดินอยู่ในทางนั้นอยู่แม้วิธีการจะปรับนิดหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนไปตามยุคเพียงแต่หลักการเป็นไงเอ่ยหลักการเหมือนเดิมตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เริ่มต้นด้วยสมาธิก่อนเพราะการเข้าถึงธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ยังไงเอ่ยท่านนั่งนะท่านไม่ได้กดถาม AI ว่าจะยังไงใช่ไหมเอ่ยท่านนั่งไปนี่

คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเพราะฉะนั้นมาวัดพระธรรมกายต้องนั่งชอบไม่ชอบก็ต้องนั่งเป็นแบบนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่คุ้นกับการนั่งก็ไปสวดธรรมจักรกันก่อน17นาทีเนี่ยใจเริ่มสงบในระดับหนึ่งเริ่มคุ้นใจเริ่มสงบขึ้นมาเออหลับตาสักนิดดูสิสบายอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มีจุดเชื่อมอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ใจของผู้ที่อยู่ในวัดเนี้ยจะมาเยี่ยมหรืออยู่ประจำก็เป็นเหมือนเดิมฝึกในแนวทางเดียวกันหมดทั้งหมดเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพราะถ้าไม่รู้จักหยุดถ้าไม่รู้จักนิ่งคุณไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจสภาวะของความเป็นพุทธะแล้วศรัทธาในใจคุณจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะมีผิดพลั้งพลาดเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้อะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยคือถ้าไปกราบพระพุทธรูปนี่ไม่ว่านะแต่ตอนหลังมาเริ่มห่างเริ่มไม่ใช่เพราะคนไม่ค่อยได้มาศึกษาตัวบทจริงๆวัดพระธรรมกายไม่คือเข้าใจแหละว่าคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งอ่านพระไตรปิฎกเราก็เลยย่อยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยย่อยเพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคี้ยวง่ายเคี้ยวกรุบเคี้ยวกรุบอะไรเงี้ยนะฟังเสร็จปุ๊บเข้าใจแล้วต้องการที่สุดเลยคือเอาไปปฏิบัตินี่คือหัวใจของวัดพระธรรมกายศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเข้าใจนำไปบอกต่อบอกต่อเสร็จแล้วเจอคนไม่เข้าใจก็ช่วยปกป้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วกันทั้งหมดคือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนซึ่งลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำไปโดยธรรมชาติมากๆโดยที่ไม่ได้ฝืนอะไรเลยฝึกตัวเองไปโดยเนียนๆไปเลยแล้วสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีนึงโอ้เข้าถึงองค์พระสว่างเลยเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนักเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่สุดยอดมากทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องฝืนใจตัวเองแต่รักในการที่จะเดินตามทางของท่านในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะที่เอามาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในค่ำคืนนี้ก็โดยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายตามอย่างที่เป็นมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายแห่งนี้กว่าจะถึงวันนี้ที่มีพวกเราซึ่งเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรักในการปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาจนถึงวันนี้เป็นหมู่คณะใหญ่แล้ววันนี้ก็ได้ขยายไปยังต่างประเทศทั่วโลกก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายบารมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกท่านที่เชื่อมต่อไว้กับครูบาอาจารย์รวมทั้งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์อันพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานรวมทั้งบุญกุศลบารมีธรรมที่เราเองได้สั่งสมมาดีแล้วนับย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ขอให้บุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญสำเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้เกิดอยู่ในครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวสัมมาทิฏฐิไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งมีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างไสวไปทุกภพทุกชาติเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสด

0: ใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข

เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้ก
ข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์

ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืน

วันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกาย

็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่ง

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: มือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได
1: ้โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่ง

0: น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล
0: ้
1: ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคาอ
0: นีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภควา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
2: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเปรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การ

0: ปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะกับโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ววันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้รวมทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9และร่วมรับฟังสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงณห้อง SPD7 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้น้อมถวายธูปเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายแพทย์วุฒิพันธ์ลาวบริพัตรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้น้อมถวายพวงมาลัยสการะแด่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรและพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนีจากนั้นพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนีปริยธรรม9ประโยคนาคหลวงได้กล่าวให้โอวาทเปิดงานวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญเพราะว่าเป็นภารกิจที่หลวงพ่อให้ไว้เมื่อปี2555และล่าสุดนี้มีโจทย์ภารกิจอันยิ่งใหญ่คือให้มีประโยค9 1,000 รูปมีนาคหลวง100รูปและได้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจและมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำภารกิจให้เดินไปข้างหน้าให้สำเร็จจากนั้นเป็นการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยวิทยากรท่านแรกได้แก่กัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บนพื้นที่75ไร่ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารรองรับสามเณรและเนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและลงรายละเอียดตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมาณการอาจใช้งบก่อสร้างจริงมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความพอดีโดยยึดหลักประหยัดสุดประโยชน์สูงสะดวกในการดูแลซ่อมบำรุงง่ายอายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าที่สุดในส่วนโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9เป็นอีกภารกิจสำคัญของพ่อคือหน้าที่ของลูกจะให้ภาพนั้นเป็นความจริงได้นั้นเราต้องช่วยกันความฝันของหลวงพ่อท่านจะให้มีปริยธรรม9ประโยค 1,000 รูปนาคหลวง100รูปวันนี้แม้ว่าทุกท่านในที่นี้จะมาจากหลายที่ต่างประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าที่ทำให้พวกเรามาที่นี่
ก็คือทุกคนมีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาและวิทยากรท่านที่สองซึ่งเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสร้างตำนานได้มาร่วมพูดคุยสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยคือนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรและวิทยากรท่านที่สามได้แก่กัลยาณมิตรเรวดีปาละวัดวิชัยได้กล่าวเปิดใจถึงความปลื้มที่ได้ร่วมสร้างกองพลนาคหลวงประโยค9ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้โครงการนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่พอเราได้รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าใจเราเต็มที่ได้เราเลยเต็มที่จนเกินหัวใจที่จะเต็มที่ได้หมายถึงหัวใจที่เต็มล้นที่จะทำงานนี้ให้เต็มที่

0: แต่เวลาที่ทำจริงแล้วมันทุ่มเทจนสุดๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานนี้ทำจนสุดชีวิตเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะทำและความตั้งใจที่จะได้มาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนหลวงพ่อและจะสานฝันงานหลวงพ่อให้สำเร็จให้ได้ภายหลังจากงานสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยศรัทธาสาธุชนประธานกองประธานรองและคณะประธานเอกได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในวันนี้ได้มีผู้ร่วมบุญมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นนับเป็นภาพความทุ่มเทสุดกำลังของทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานภารกิจสำคัญให้เป็นจริงคือสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในการสร้างบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทุกท่านในวันนี้การทอดผ้าป่าครั้งนี้นับเป็นบุญใหญ่เพราะการสร้างบุญครั้งนี้ได้สร้างทั้งวิหารทานและสร้างศาสนทายาทให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาสร้างทั้งสถานที่บุคลากรที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนาในอนาคตในส่วนของประธานเอกพิเศษในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์และกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้อัญเชิญผ้าป่าวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าภาพทุกๆคณะจากนั้นผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยท่านประธานเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์และกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์นับเป็นการรวมคณะบุคคลสำคัญผู้สถาปนาการสร้างศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ทุกท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบได้สวมหัวใจในการทำหน้าที่ที่สุดของบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจสำคัญยิ่งผู้ที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้วางรากฐานชีวิตของศาสนาทายาทและในวันหนึ่งเมื่อผืนแผ่นดินพื้นที่75ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงท่องบาลีและสามเณรหลายร้อยรูปที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมองภาพนั้นด้วยความปลื้มใจและบอกกับตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยวางรากฐานสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อบาลีมั่นคงศาสนาก็มั่นคงทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสานฝันพ่อให้เป็นจริงสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีตัวแทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์ได้แก่สามเณรธนวุฒิหลำแหละอายุ12ปีนักเรียนนักธรรมโทและสามเณรนัดดนัยศรีสุวรรณอายุ10ปีนักเรียนนักธรรมโทซึ่งได้กล่าวว่าวันนี้สามเณรดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมายังไม่เคยเกิดภารกิจนี้มาก่อนคือภารกิจสร้างนาคหลวง100รูปสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปได้มาเห็นโยมผู้ใจบุญมาร่วมกันเต็มกำลังแบบนี้แล้วสามเณรปลื้มใจในการนี้พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมและกล่าวถึงความตั้งใจในการสานฝันภารกิจสำคัญของหลวงพ่อในส่วนของพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่ายุคก่อนหน้านี้เป็นยุคของการสร้างศาสนสถานมาในวันนี้ยุคนี้คือรุ่นรักษาเราสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาจริงๆจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ที่ผมเข้าวัดมาผมได้ยินหลวงพ่อ

พูดถึงท่านจะสร้างศาสนสถานนะครับนั่นคือมหาธรรมกายเจดีย์เป้าหมายก็คือเพื่อจะสร้างคนที่เป็นคนดีซึ่งจะนำไปสู่คนเหล่านี้จะมีสันติสุขในดวงใจและจะนำไปสู่สันติสุขของโลกตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะได้มามีส่วนร่วมขนาดนี้เพราะว่าคิดว่าสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จแล้วคนมากราบมาไหว้คนเหล่านั้นเป็นคนดีแต่มันก็ยังมีโจทย์ต่อมาว่าแล้วพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะสร้างอย่างไรจนกระทั่งผมมาได้ยินโครงการเนี่ยครับซึ่งมาไปสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงพ่อท่านจะสร้างสันติสุขในโลกขึ้นมาแล้วก็ทราบว่าเป็นดำริของท่านที่ท่านอยากจะสร้างสามเณรนาคหลวง100 องค์แล้ว

0: สุดชีวิตเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็ช่วยทุกงานที่จะมีส่วนร่วมที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ครับผม
1: พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดือเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดบางเดือตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภวาโทพระวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ ITeach นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบเบญจางคประดิษฐ์การเดินการยืนและการนั่งอย่างถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและมีสติในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดือกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันโดยหวังให้เยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่สำคัญและช่วยให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณวัดสุวรรณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศาสนิกชนจากทั้ง13อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า500คนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความศรัทธาและความตั้งใจโดยทุกท่านได้รับฟังข้อมูลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบุญในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกพลสุขปาโลนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

ิงที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์และทีมงานยังได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกฐินยังวัดต่างๆซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม 82 ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย 1 วัดสามารถรับกฐินได้ 1 ครั้งดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรอัญชลีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแทนบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปิยวรรณยานาสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปิติของคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมประกอบพิธีสำคัญอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาข้าวพระและการปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนร่วมประกอบพิธีด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นพร้อมน้อมนำคำสอนเรื่องการระลึกถึงบุญมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายลอนดอนด้วยความพร้อมเพรียงทุกท่านต่างประคองผ้าตรายอธิษฐานจิตและร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์พิธีถวายสตุปปัจจัยทายธรรมพิธีถวายยารักษาโรค

บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความหมายคือพิธีปฐมฤกษ์จารึกชื่ออาคาร Wisdom Room หรือห้องปัญญาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม

หลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาวัดพระธรรมกายลอนดอนให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันก่อนร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัวธรรมกายที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและความสุขให้แก่กันซึ่งการจัดงานบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนเช่นนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่157ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้พัฒนาจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะโดยกิจกรรมตลอด3วันเน้นการบูรณาการทั้งกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการสวดมนต์ฟังธรรมและฝึกจิตตภาวนาโดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใหม่3ท่านที่เดินทางมาวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิเป็นครั้งแรกและยังมีผู้เข้าร่วมอีก1ท่านที่เคยผ่านการบวชจากไอโมนาสตรีรุ่นที่7เป็นระยะเวลา1เดือนที่มาร่วมทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการพักกายพักใจและฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวันในส่วนของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเดียวกันคืออยากให้ตนเองได้มีเวลาพักใจบางท่านเดินทางมาไกลจากเมืองนาโกย่าและเมืองโตเกียวเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับใจของตนเองอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาใจระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้จะต้องเดินทางมาไกลเพียงใดแต่หากช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ช่วยให้ใจได้หยุดได้พักและได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบและเบาสบายขึ้นการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าเสมอซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดมุกดาหารอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง6อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาทูนกังสันติยังปูรังสันตเมวะตังสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดัง

การดำเนินชีวิตในสังสารวัฏให้รอดและปลอดภัยได้นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตในสังสารวัฏนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมายทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารร่างกายตั้งแต่ปลายผมตรดปลายเท้าล้วนจะเป็นรังแห่งโรคแต่ไม่ได้โรคภัยแค่เจ็บหลากชนิดและทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างทุกข์ที่เกิดจากปัญหาในการดำรงชีพและทุกข์ในสังสารวัฏแต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตอีกทั้งภัยต่างๆก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายภัยที่เกิดจากธรรมชาติมีอัคคีภัยและอุทกภัยเป็นต้นตลอดจนภัยในอบายภูมิและภัยในสังสารวัฏเราจะเห็นว่าทุกภัยนั้นมีอยู่รอบตัวบางทีทำผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทชะล่าใจควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมกันซึ่งก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพราะพระธรรมกายเท่านั้นเป็นสรณะอันเกษมที่จะทำให้เราปลอดจากทุกข์และภัยทั้งปวงกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุตรธิดาทั้งหลายก็ดีมารดาบิดาก็ดีพวกพ้องบริวารก็ดีล้วนต่างก็ไม่สามารถเป็นที่ป้องกันและต้านทานให้ได้เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำความป้องกันต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเช่นกันฉะนั้นบัณฑิตเมื่อทราบความข้อนั้นแล้วเป็นผู้สำรวมดีแล้วในศีลพึงรีบชำระหนทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันทีเดียววิบากกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้เมื่อไม่สามารถจะหลบหลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นภัยคือบาปกรรมที่ตามให้ผลหรือภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ในเวลาที่คับขันของชีวิตมีเพียงบุญกุศลความดีและธรรมะภายในที่เราได้เข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารหรือคนสนิทใกล้ชิดต่างก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองทำได้กับเพียงคอยให้กำลังใจคอยชี้แนะหนทางสว่างเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงบุญและพระรัตนตรัยภายในสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้ป่วยในยามเจ็บไข้มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่ง
เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพศกรามิกทายวันในแคว้นภัคคะชนบทมีสองสามีภรรยาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของพระบรมศาสดาซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระโสดาบันและได้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่วันหนึ่งนักกุลปิตาเคลือหบดีผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีอาการทรุดหนักลงไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจและห่วงใยถึงบุตรกับภรรยาอันเป็นที่รักว่าหากตนจะต้องตายไปตอนนี้จริงๆครอบครัวอันเป็นที่รักนั้นจะอยู่กันอย่างไรฝ่ายนางกุลมาตาคฤหะปตานีผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นสามีกังวลเช่นนั้นจึงหาวิธีการที่จะปลอบโยนสามีให้คลายจากความกังวลได้กล่าวเตือนสติท่านคฤหบดีว่าขอท่านจะได้ห่วงใยหรือกังวลใจไปเลยเพราะหากท่านจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แก่ท่านอีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยจิตที่เป็นกังวลย่อมทำให้จิตเศร้าหมองและพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญท่านคฤหบดีดิฉันนี้เนี่ยเป็นผู้ชำนาญในการปั่นฝ้ายและการทำขนสัตว์ฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันก็สามารถดูแลบ้านและลูกๆได้อย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นว่าท่านคฤหบดีเริ่มคลายจากความกังวลใจแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านคฤหบดีท่านอย่ากลัวไปเลยว่าเมื่อตัวท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไปมีสามีใหม่เพราะว่าทั้งท่านและดิฉันก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานต่างคนต่างก็เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดท่านคฤหบดีท่านอย่าได้กลัวไปเลยว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วดิฉันคงไม่ต้องการจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์เพราะความจริงดิฉันมีความปรารถนาจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันท่านคฤหบดีท่านจะได้ห่วงไปเลยว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์เพราะว่าดิฉันก็เป็นสาวิกาผู้หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยัง

เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวและสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านคฤหบดีท่านน่ะคงมีความห่วงใยพอดีฉันยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้าในพระธรรมวินัยนี้ยังไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระบรมศาสดาแม้ข้อนี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความแกล้งกล้าในพระธรรมวินัยนี้ท่านคฤหบดีขอท่านอย่าละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนกุลปิตาคฤหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีแล้วจิตของท่านก็ผ่องใสสว่างสวัยด้วยกายธรรมโสดาบันแล้วท่านก็คลายจากความกังวลและห่วงใยในบุตรธิดาภรรยาทำให้ท่านเกิดความปราโมทย์ใจมีความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมกถาของนางนกุลมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านคฤหบดีก็เริ่มบรรเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็หายจากโรคภัยแล้วเมื่อท่านคฤหบดีนั้นหายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้เท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งนัตติควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟังพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมนางนกุลมาตากับท่านคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐนางนกุลมาตาผู้มุ่งหวังประโยชน์ได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์นางเป็นสาวิกาผู้ถึงความหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความแกล้งกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายรับรองก็ทรงกล่าวอนุโมทนาต่อความเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข้คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชานั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปลอดจากเครื่องกังวลทั้งปวงแล้วก็น้อมนำใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในเพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไป

เพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เรานั้นนึกถึงบุญไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็

ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครู่เดียวก็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการชิงชัยในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอานิสงส์ของศีลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีบรรดาผู้ศรัทธาและเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้ไกลเพื่อเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนากันเป็นอันมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายไม่อยากพลาดแม้แต่การเริ่มต้นหยิบยกเรื่องราวขึ้นมาสาธกทำให้ทุกคนต่างรีบเร่งเดินทางไปเข้าเฝ้ากันแต่เช้าตรู่
1: นี่เธอเป็นเดินกันเร็วเถอะดูสิ

0: แต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฟากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้ว
1: โอ้นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกระมังเรือข้ามท่าถึงร้างคนพายเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิ
0: ด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอจิรวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดินอยู่บนผืนดินโดยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
1: ในเมื่อเรามาเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตและคิดก้าวข้ามฐานอันกว้างใหญ่นี้ไปให้ได้
0: เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่โฮมและถีใบสร้างความประหลาดใจแก้มปิติใจให้แก่เขายิ่งนัก
1: ฮะนี่เราเดินบนผิวน้ำได้หรือนี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากจะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราซะจริงๆช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ำเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินเยี่ยงนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามซะจริง
0: ๆขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบหนึ่งชายหนุ่มก็เสยฟุบเสียหลักเท้าจมลงไปสู่ห้วงนาทีด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปฏิหาริย์ที่บังเกิด
1: ฮะแย่แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายเหรอเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระพุทธองค์ขอให้ปาฏิหาริย์จงบังเกิดขึ้นกับผมอีกครั้งด้วยเถิด
0: จังหวะที่กำลังตกใจกลัวภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเลือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระหนักได้ว่าเป็นพระจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกำลังลงจากความเผลอเผลอชั่วมูเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่ง
1: พุทโธธัมโมสังโฆนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เสียแล้วสิเรารีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ
0: เมื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้มใจยิ่งนักที่พลาอนุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้าเร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรมด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมัง
1: พระเจ้าค่ะ
0: ขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกัน
1: พระเจ้าค่ะ
0: ครั้นชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้ทูลเรื่องราวที่ผ่านพบมาเมื่อครู่ให้พระองค์ได้ทรงทราบ
1: ข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่งให้พระองค์ได้ทรงทราบพระเจ้าค่ะ
0: ขออุบาสกจงเล่ามาเถิด
1: พระเจ้าค่ะ
0: ชายหนุ่มเล่าปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใด
1: ด้วยหม่อมฉันมีความปิติยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้หม่อมฉันก้าวข้ามแม่น้ำอจิรวดีมาได้เสมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมิใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้ขึ้นแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาตินามว่ากัสสปะได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทำธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่ง

0: านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่านให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ
1: เจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เอง
0: ท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉันเนี่ยจะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัย
2: ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะรีบกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละ
3: การเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลานานนับ10วันกว่าจะถึงเมืองท่าที่ทั้งสองมีธุระที่ต้องไปจัดการค้าขาย
2: เฮ้ยนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้5วันเองเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วสิ
1: เอาน่ะจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชายนี่อีกไม่ถึง10วันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วล่ะ
2: ข้าจะอดทนต่อไปละกันไปทำงานต่างเมืองคราวนี้ข้าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้คอยดูเถอะ
3: ล่วงเข้าสู่วันที่7เรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยเดินทางข้ามทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางมหาสมุทร
2: ท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นที่เรือของเราอ่ะคงจะแย่แน่งานนี้
1: อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่เราก็ไปหาที่หลบพายุในเรือกันดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วล่ะ
3: ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่คาดการไว้พายุหมุนก็โหมพัดเข้ามาปะทะเข้ากับเรืออย่างจังด้วยความแรงและเร็วของพายุส่งผลให้เรือสำเภาที่ทั้งสองโดยสารมาอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในทันที
4: พ่อจ๋าพ่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิดลูกจะจมน้ำตายอยู่แล้วโอ้ลูกยังไม่อยากตายเลย
1: เวอหมูจะสาบพ่อโตอรหัตโตคุณพาคุณเจ้าช่วยลูกด้วยลูกยังสั่งสมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่โอมนโมพุทธายะอรหังสัมมา
3: เรือสำเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาพ่ายยับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข้าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมดยกเว้นก็แต่พระอริยสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหาริย์
2: น้ำทะเลนี่เค็มชะมัดโอ้โหแฮะสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายยาก
1: สาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนถึงบ้านด้วยเถิด
3: หลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็ลอยคอพยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแต่กระแสน้ำจะพัดพาเลยพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจวบจนตะวันแดงสาดแสงกล้าในแดดบ่ายของวันใหม่ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผา
2: โอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยหิวชะมัดเลยเอ๊ะนั่นเกาะนี่นะไม่ได้การละต้องรีบปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาช่วยกันพายกระดานเข้าเกาะก่อนที่น้ำทะเลจะพัดให้เราห่างออกไป
3: ความดีใจที่ได้พบผืนดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหยจึงทำให้ชายหนุ่มร้องเรียกพระอริยสาวกที่ยังนอนสลบสไลไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อน
2: นายท่านนายท่านนายท่านตื่นเถอะเร็วเข้าเรารอดตายแล้ว
1: โอ้ยอุดเมื่อยร่างกายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้น
2: ก็นายท่านก็
1: ไหนเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย
2: ไม่ใช่ทางนั้นนายท่านทางนี้มาเถอะเรามาช่วยกันเอามือพายกระดานเนี้ยเข้าเกาะกันดีกว่าข้าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอาหารอะไรให้เรากินให้รอดตายได
3: ้ความอ้างว้างในทะเลและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เพิ่งผ่านกันมาเมื่อวานทำให้คนทั้งสองรีบฝีพายแข่งกับกระแสน้ำกันอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป
2: ช่วยเร่งฝีพายเข้าอีกนิดเถอะนายท่าน
1: เราก็เต็มที่แล้วเนี่ยอย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยเหลือเกิน
2: อดทนอีกนิดแล้วกันนะนายท่านถ้าว่าอีกไม่กี่ใจก็จะถึงเกาะแล้ว
3: มิช้านานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินได้อีกครั้งด้วยความหิวโหยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมา
1: ในที่สุดก็มาถึงจนได้เราเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยล่ะเฮ้ยก็ยังชั่ว
2: ข้านี่แทบขาดใจตายเพราะหิวจนไส้กิ่วแล้วนายท่านวันก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเรือล่มเสียด้วยสิข้าว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่แล้วค่อยสำรวจเกาะหาผลไม้รากไม้กินกันให้รอดตายดีกว่านะ
1: ได้สิเราก็หิวเหมือนกัน
3: หลังพักฟื้นจนพอมีกำลังกลับมาชายหนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุฒิและศีลสัตว์ที่ถือครองก็พากันตะลอนสำรวจเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อเสาะหาลูกไม้หรือผักหญ้ามาประทังชีวิต
2: จะมีอะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเหลือเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นมีอะไรฮะ
1: ต้นไม้แต่ละต้นก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยล่ะเนี่ยหนูทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเรา
3: ค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้งคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเผือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังหิวได้เลยได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนต่อชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้น
2: เอสงสัยว่าจะพากันมาอดตายที่เกาะนี้กันแล้วหรือมั้งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีแม้แต่หัวเผือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ย
3: ขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นท่านสายตาก็เหลือบไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนปรีโผล่ออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆกับพงหญ้าเขียวขจีกอใหญ
2: ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้ยากไร้รอข้าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: ชายหนุ่มหันไปเห็นก้อนหินขนาดกำลังหมอบมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็ค่อยๆก้มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว้าก้อนหินไปโดนหัวกระต่ายเคราะห์ร้ายเข้าอย่างจัง
2: เสร็จข้าแล้วฮ่าๆรอดตายแล้วล่ะงานนี
3: ้ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอันเปรียวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการถอนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างซากกระต่ายในทันทีโดยไม่รอช้าก
2: ลิ่นมันช่างหอมหวนชวนทานเสียจริงๆนี่ก็ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินเนื้อกระต่ายย่างดีกว่า
3: เนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอได้ต่อไปอีกช้านานดังนั้นเขาจำต้องผละจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกัน
2: นี่นะนายท่านข้าว่าอาหารมื้อนี้จะทำให้เรารอดตายไปได้อีก 2-3 วันเลยล่ะฮ่าๆแหมข้านี่มันเก่งจริงๆเลย
1: เจ้าไปขุดหัวเผือกหัวมันและอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหรือเนี่ย
3: ช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคำถามด้วยความหิวผนวกกับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอบยิ้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระต่ายอย่างรีบเร่ง
2: นี่ไงนายท่านอาหารมื้อสำคัญที่จะทำให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเรารีบมากินกันเถอะข้าหิวจนจะเย็นต่อไปไม่ไหวแล้ว
3: ครั้นเห็นอาหารที่ชายผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสาวกก็ได้แต่อ้ำอึ้งยืนกรานปฏิเสธสิ่งที่จะมาช่วยดับอาหารหิวโหยนั้นอย่างเป็นแม่นมัน
2: นี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอ่ะรับไปสิ
1: เราต้องขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้แก่เราแต่เราคงต้องขอปฏิเสธความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสีย
2: อ้าวทำไมล่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่ากิน
1: เบื้องหลังเนื้อกระต่ายนี้ก็คือหนึ่งชีวิตที่ท่านพลากมาหากข้ากินเนื้อกระต่ายร่วมกับเจ้าก็คงไม่ต่างไปจากการทำปาณาติบาตจึงถือว่าผิดศีลในข้อหนึ่งดังนั้นเราจะขอตั้งจิตมั่นในศีลและยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศภัย
2: งั้นก็ตามใจละกันข้ากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไหวอยู่แล้ว
3: เมื่อพระอริยสาวกยืนกรานปฏิเสธเนื้อกระต่ายอย่างแข็งขันช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระต่ายที่ฆ่าและปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นาน
2: อิ่มจังนอนเอาแรงสักงีบดีกว่า
1: ณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี้แหละเป็นที่พึ่งยามทับขัน
3: ขณะที่พระอริยสาวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่นั้นท่านพญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้นมาเหนือผืนน้ำได้ไม่นานก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้เป็นเรือสำเภาลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระโดงทั้ง3ทำจากแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือและคันใบทำจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทำจากแร่เงินเรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกระนั้น
5: บนเกาะนี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหม
2: เออมีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่านเราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคน
5: เราไม่ได้หมายถึงเจ้า แต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหาก

0: ออกด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทำให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลำพังทำไมท่านไม่รับชายผู้นี้ขึ้นไปด้วยล่ะ
1: เพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติบาตด้วยเหตุนี้เราจึงนำเรือมารับแต่เพียงท่าน
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทาง

0: และด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิด
1: ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุ
2: ถ้าเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิด
3: เทวดาประจำสมุทรบนเรือพญานาคจำแลงได้หอกลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่องมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นานก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วย
2: ดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการฉะนี้บุคคลเราจึงควรพึงคบหาแต่สัตตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตตบุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดี
4: ขอรับกับผม
3: เมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเรา

เราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะ
ไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลาย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราเข้าไปต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้อยู่ตรงกลางกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจแต่งคราที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึง

ันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตก

ต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเกิดที่จังหวัดแพร่พออยู่ได้20ปีก็แต่งงานกับสามีคนแรกอยู่ด้วยกันเพียง6เดือนสามีก็ถูกรถชนตายแต่แม่สามีรักลูกมากจึงให้ลูกแต่งงานกับน้องชายสามีแต่พอตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้3เดือนเขาก็ทิ้งไปโอ้ทั้งจากเป็นจากตายเลยเนาะลูกจะกลับบ้านมาอยู่กับแม่จนคลอดลูกสาวคนแรกพอลูกสาวอยู่ได้1ขวบเสร็จลูกก็ให้แม่ช่วยดูแลส่วนลูกต้องออกจากบ้านมาทำงานที่กรุงเทพเมืองศรีวิไลที่ใครๆเขาว่ากันแต่ชีวิตของลูกไม่ศรีวิไลเลยค่ะลูกได้งานทำเป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานทุกอย่างทั้งงานทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยหมดจดทำอาหารเลี้ยงเด็กและอื่นๆอีกมากมายเวลาพักผ่อนลูกคือเวลานอนนั่นแหละค่ะลูกอดทนทำงานเรื่อยมาจนลูกได้มาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนลูกไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าทำงานที่ร้านทำผมรายได้ดีเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดลูกก็เชื่อใจเขาจึงตัดสินใจไปทำงานที่ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงญี่ปุ่นแล้วสิคะลูกไปทำงานทำอย่างที่เขาบอกแต่เขากลับให้ลูกไปทำงานเป็นผู้หญิงบริการโอ้น่าสงสารเนาะและหน้าที่ทำงานแห่งนี้ก็ทำให้ลูกได้พบกับสามีชาวญี่ปุ่น

ลูกตั้งท้องกับเขาจึงได้ออกจากงานมาอยู่ด้วยกันและแต่งงานกันในปี2532สามีเป็นคนโมโหง่ายไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ตอนนี้เขาก็ตกงานมาได้แค่สามปีแต่เขาคิดว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่มีสมบัติเป็นที่ดินที่นาและที่สวนอยู่แล้วจึงไม่ได้ดิ้นรนทำงานอะไรเวลาว่างๆเขาก็จะไปเล่นการพนันตู้เกมปาจิงโกะถ้าชนะเงินก็จะไหลออกมาปกติสามีไม่ได้ไปวัดญี่ปุ่นทั่วไปวัดไหนก็ไม่ไปอยู่แล้วมันมี DMC ในบ้านสามีจะชอบดู DMC มากเขาดูทุกวันแต่ว่าเวลามีภาพนรกเนี่ยเขาจะมือปิดตาไม่ดูค่ะเขาบอกน่ากลัวไม่อยากดูแต่ว่าเวลาเห็นหลวงพ่อมาเขาจะพูดสาธุและทุกครั้งที่ลูกทำบุญสามีก็จะร่วมทำบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกครั้งว่าสาธุปี2541ได้ลูกได้รู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเป็นครั้งแรกและในปีนั้นลูกเด็กตั้งกองกฐินคุณยายที่ศูนย์โตเกียวด้วยค่ะลูกจัดรถบัสไป2 คันชักชวนผู้มีบุญไปร่วมงานได้70 กว่าคนได้สร้างพระด้วยตนเอง7 องค์บ่อบุญสร้างของพระอีก30 กว่าองค์หลังจากที่ลูกสร้างพระแล้วรู้สึกว่าค้าขายคล่องจนส่งของไม่ทันตั้งแต่นั้นมาเมื่อหลวงพ่อบ่อบุญอะไรมาลูกก็จะทำทุกบุญไม่เคยขาดเลยทำแต่ละครั้งก็เป็นเอสตลอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนในปี2546ขณะที่กำลังสนุกสนานกับการสร้างบารมีลูกก็ตรวจเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกประมาณ3 เซนติเมตรพอไปหาหมอก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกตอนนั้นลูกระลึกถึงบุญเป็นที่พึ่งอย่างเดียวจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด2 ปีต่อมาลูกมีอาการปวดและคันที่คอเป็นผื่นๆทั้งซ้ายและขวาคล้ายแผลถูกไฟไหม้หมอบอกว่าลูกเป็นฝีบวมที่คอซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนตามปกติของการเป็นมะเร็งจากนั้นหมอได้ตรวจร่างกายพบอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอีกคือเลือดจางต่อมาลูกก็มีการไอไม่หายพบว่าเป็นเชื้อราคันที่ปลอดภัยเกิดจากผลข้างเคียงที่หมอให้คีโมรักษาโรคมะเร็งต่อมาหมอก็ได้บอกกับลูกว่ามะเร็งได้ลามขึ้นสมองแล้วหมอเอ็กซเรย์เจอจุดขาวเต็มไปหมดประมาณ 10% ของสมองทุกวันนี้ลูกต้องไปพบหมอบ่อยๆเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้ลูกจะเจ็บข้อเท้าข้างขวามานานนับ10 ปีเวลาเดินไปไหนก็มักจะเดินเหมือนคนขาแผลงหมอเอ็กซเรย์ข้อเท้าแล้วก็เจอจุดดำนิดหน่อยแต่หมอบอกไม่เป็นอะไรและลูกก็ไม่ได้สนใจปล่อยเลยตามเลยจนถึงทุกวันนี้ฟองลูกเป็นคนใจดีใจเย็นรักเดียวใจเดียวชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ยาตั้งต่อมาพ่อป่วยด้วยโรครุมาตอยมีอาการปวดตามข้อต่างๆและเสียชีวิตด้วยโรคนี้มาอายุได้69 ปีแม่ลูกเป็นคนดียุติธรรมรักลูกเสมอกันชอบไปวัดทำบุญแต่ก็ชอบสูบบุหรี่ยาตั้งเหมือนกับคุณพ่อและในเวลาสุดท้ายของชีวิตแม่ก็ป่วยด้วยโรครุมาตอยเช่นเดียวกับคุณพ่อแล้วก็จากลูกไปเมื่ออายุได้75 ปีพ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นทั้งสองเข้าใจลูกคอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่ลูกป่วยแม่สามียังบอกว่าลูกถ้าแม่รับโรคร้ายนี้แทนได้แม่จะรับไว้แทนโอ้หายากมากเลยนะท่านดีกับลูกมากๆแม่ผัวลูกสะพ้ายมาใช้กับเคสนี้ไม่ได้เลยตอนนี้พ่อสามีอายุ83 ปียังแข็งแรงส่วนแม่สามีอายุ82 ปีตอนนั้นสองยังทำสวนผักอยู่ถ้าลูกมีเวลาก็จะไปช่วยท่านทั้งสองทำสวนผักด้วยค่ะลูกได้พยายามจะช่วยท่านกระจายพุทธศาสนาแต่ก็ได้บ้างเท่านั้นค่ะลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยเมื่อลูกสาวคนนี้ได้1 ขวบเศษลูกก็ต้องจากเขาไปหางานทำโดยให้แม่ช่วยดูแล

ต่อมาเมื่อแม่เสียชีวิตลูกก็ให้พี่ชายคนหนึ่งช่วยดูแลส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆลูกเป็นผู้ส่งไปให้ตลอดจะลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยจึงได้มาอยู่กับลูกที่ญี่ปุ่นปัจจุบันเขากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะลูกสาวคนที่สองเป็นลูกสาวที่เกิดกับสามีชาวญี่ปุ่นลูกสาวคนนี้ชอบอ่านชอบเขียนมีผลการเรียนดีชอบเล่นกีฬารักเพื่อนฝูงตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดแต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วคำถามบุพกรรมใดลูกจึงต้องเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายทั้งมะเร็งเต้านมเลือดจางโรคแทรกซ้อนต่างๆและปัจจุบันมะเร็งกระดิ่งลามขึ้นสมองแล้วลูกอยากทราบว่าทุกโรคเป็นที่ลูกเป็นเกิดจากวิบากกรรมใดลูกยังพอมีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายได้ไหมคะและลูกจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรบุญทุกบุญที่ลูกทำมาตลอดลูกได้อธิษฐานว่าให้ลูกได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะสมหวังไหมคะเวลาโลกแล้วความปรารถนาลูกที่จะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในพอจะเป็นไปได้หรือไม่และลูกต้องทำอย่างไรความปรารถนาลูกจึงจะเป็นผลสำเร็จคะทำไมลูกยังเจ็บข้อเท้ามานานนับ10ปีรักษาก็ไม่หายแต่จะปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงทุกวันนี้เกิดจากวิบากกรรมอะไรและจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและลูกสาวคนโตที่เกิดจากสามีคนไทยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงอยู่ไกลและไม่ได้เลี้ยงดูกันตั้งแต่เล็กแต่เมื่อลูกสาวโตแล้วจึงได้มาอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นและทำไมถึงแม้จะห่างไกลกันแต่ใจเราก็ยังห่วงและผูกพันกันมาตลอดคะบุพกรรมใดลูกสาวคนที่สองที่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นจึงเป็นโรคหอบหืดในตอนเด็กแต่หายได้ในภายหลังเป็นเพราะบุญใดคะโดยบุญอะไรจึงทำให้พ่อแม่สามีชาวญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือลูกมาตลอดลูกกับพ่อแม่สามีเนี่ยเราเคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกควรจะทำอย่างไรทั้งสองเข้าใจพุทธศาสนาได้คะพ่อและแม่ลูกทั้งสองตายแล้วไปไหนเราได้สร้างพระท่านคนละองค์ท่านได้รับบุญนี้ไหมคะและมีข้อความฝากมาบอกลูกบ้างหรือเปล่าคะพี่ชายของตงลูกมา5ปีที่ผ่านมาได้ผ่าตัดสมองถึง2ครั้งเพราะอุบัติเหตุตอนนี้พอพูดได้แต่จำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรตัวลูกชวนพี่ชายทำบุญตลอดเขาจะได้บุญมากน้อยอย่างไรคะหลานสาวลูกเสียชีวิตแล้วอายุได้29ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดเพราะวิบากกรรมใดหลานสาวจึงเป็นโรคนี้

ถ้าลูกสามีและลูกสาวทั้งสองคนเคยสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกและสามีเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกและหมู่คณะลูกของลูกที่จังหวัดอิบาราคิมีความปรารถนาที่จะให้มีวัดประจำที่จังหวัดอิบาราคิให้เป็นวัดประจำประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะอยากได้เนื้อที่สัก100ไร่เพราะที่จังหวัดอิบาราคิมีคนติดจานธรรม200กว่าจานจาก 1,000 กว่าจานทั่วประเทศญี่ปุ่นลูกๆแล้วหมู่คณะจะทำอย่างไรจึงจะสมปรารถนาเพราะลูกทราบว่าบุญในการสร้างวัดเป็นบุญใหญ่มากครับ

ังคมเกษตรกรรมเป็นผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้มีภรรยามากจึงทำให้เป็นมะเร็งเต้านมขับกรรมปานาติบาตเมื่อจะฆ่าสัตว์เช่นวัวหมูมักจะทุบหัวสัตว์ก่อนแล้วก็เชือดคอรองเลือดเก็บเอาไว้วิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นมะเร็งรามขึ้นสมองและโลหิตจางจ้าให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆและนึกถึงบุญนี้อุทิศไปสัตว์เหล่านั้นและปฏิบัติทำให้เขาถึงดวงใสและองค์พระภายในให้ได้นะจ๊ะบุญทุกบุญที่ลูกได้ทำมาตลอดและอธิษฐานจิตว่าให้ได้ติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาตินั้นลูกก็จะสมหวังจ้าดังนั้นในช่วงนี้ลูกตั้งใจระลึกนึกถึงบุญทุกบุญดังกล่าวให้มากๆและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆหรือองค์พระภายในและใจมุ่งไปดุสิตบุรีวงศ์บริเวณเศษส่วนจะเขตไหนดีทั้งนั้นจ้าจะได้วิตกกังวลหรือสับสนใจไปเลยเขตไหนเขตไหนดีทั้งนั้นแหละลูกเจ็บข้อเท้ามานานนับ10ปีรักษาก็ไม่หายเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมดังกล่าวชอบล่ามตรวนที่ขาสัตว์เพื่อไม่ให้มันหนีจนข้อเท้ามันระบมทุกข์ทรมานมากวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้า

กรรมนี่กับลูกสาวคนโตนี่จะได้เป็นแม่เป็นลูกกันเมื่อพ่อพันธุ์สัตว์แล้วก็มักจะขายลูกสัตว์เหล่านั้นไปคนอื่นเลี้ยงเศษกรรมนี้ตามมาส่งผลกอบกับปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยจึงจากกันตอนเล็กๆแม้อยู่ห่างไกลกันแต่รักและห่วงใยกันมาตลอดเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาอีกทั้งมีความผูก

จ้าพ่อแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบ้านใหญ่ขึ้นมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้ามากขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นจ้าท่านฝากขอบคุณและอนุโมทนาที่ลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านแต่ไม่ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นจ้าพี่ชายคนโตของลูกเมื่อ5ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งตอนนี้พอพูดได้แต่จำความอะไรไม่ได้เพราะกรรมในอดีตเมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ได้เอาไหเหล้าทุ่มหัวคนที่ทะเลาะกันในวงเล่าเดียวกันนั่นแหละจะทำให้เขาบาดเจ็บบริเวณศีรษะและสมองทำให้เขาจำอะไรไม่ค่อยได้ดังที่วิชาคนโตเป็นในปัจจุบันนี่แหละจ้าจะแก้ไขก็ให้ชวนเขาทำบุญทุกบุญดังที่ลูกได้ชวนเขาอยู่แล้วบ่อยๆบุญนี้ก็จะค่อยๆไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาจ้าแต่คงไม่หายขาดนะจ๊ะหลานสาวลูกเสียชีวิตวัยอายุได้29ปีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดพระกรรมในอดีตที่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำมหาและค้าขายมารวมกับกรรมที่ชอบโกงตาช่างในเวลาขายข้าวเปลือกหรือสินค้าทางการเกษตรของตนเองบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นกายสัมภเวสีอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีบ้านเป็นของตัวเองมีเสื้อมีผ้ามีอาหารที่มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้าตัวลูกสามีและลูกสาวสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตจ้าตัวลูกและสามีคนปัจจุบันก็เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติไกลไกลจ้าไกลไกลปู้นั่นแหละลูกและหมู่คณะลูกที่จังหวัดอิบาราคิมีความปรารถนาอยากให้มีวัดประจำจังหวัดนี้โดยอยากได้เนื้อที่วัดจำนวน100ไร่นั้นก็สามารถสำเร็จได้ถ้าทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันขยายจานดาวทำให้มากขึ้นจะสามารถไปรวมผู้มีบุญได้เยอะๆนั่นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่189จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงทอดพระเนตรมโหสถแล้วก็ทรงดีพระทัยรับสั่งถามด้วยความห่วงใยว่ามโหสถเอ๋ยเธอน่ะรอดพ้นเงื้อมมือพระราชาจุลนีมาได้อย่างไรไหนเล่าให้เราฟังสิมโหสถจึงทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์อาศัยปัญญาอันแยบคายจึงสามารถหว่านล้อมพระเจ้าจุลนีให้ทรงยอมจำนนเสียได้เหมือนมหาสมุทรที่ล้อมชมพูทวีปไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชสดับดังนั้นก็ทรงชื่นชมสมณัติจากนั้นมโหสถก็ได้ทูลขอให้พระเจ้าวิเทหราชทรงส่งพระชนนีพระมเหสีและพระโอรสของพระเจ้าจุลนีกลับคืนสู่ปัญจาลนครโดยเร็ววันครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วมโหสถจึงสั่งให้เตรียมขบวนส่งเสด็จกษัตริย์ทั้งสามพระองค์อย่างสมพระเกียรติพระนางนันทาเทวีทรงดีพระทัยที่จะได้กลับไปหาพระราชสวามีแต่ก็ทรงเศร้าพระทัยที่จะต้องจากพระราชธิดาไปในวันเสด็จกลับปัญจาลนครพระนางทรงสวมกอดไว้แน่พระอุระจุมพิษที่พระเศียรเบาๆแล้วตรัสล่ำลาด้วยความเป็นห่วงว่าลูกรักแม่ลาแล้วนะเจ้าอยู่ทางนี้นะก็จงปรนิบัติพระสวามีตามเยี่ยงอย่างขัตติยะราชกุมารีอย่าให้เป็นที่ขุ่นเคืองเบื้องยุคลบาทนะลูกนะเมื่อต่างร่ำลากันและกันแล้วกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่ราชพาหนะแวดล้อมด้วยเหล่าจาตุรงคเสนาอย่างสมพระเกียรติครั้นแล้วขบวนเสด็จก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากมิถิลานครเดินทางเข้าสู่เขตแดนปัญจาลนครโดยลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงต้อนรับพระราชมารดาพระเทวีและพระโอรสด้วยความเอิบอิ่มพระทัยตรัสถามพระมารดาว่าเสด็จแม่พระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิบัติกับเสด็จแม่อย่างไรพระองค์ทรงเบียดเบียนเสด็จแม่ให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจบ้างไหมพระเจ้าค่ะพระมารดาสลากเทวีตรัสตอบว่าเจ้าน่ะตรัสอะไรอย่างนั้นพระเจ้าวิเทหราชช่างดีกับเราเหลือเกินทรงปรนนิบัติและเทิดทูนแม่เนี่ยอย่างสูงสุดราวกับเทวดาทีเดียวทั้งทรงยกย่องนันทาเทวีไว้ในฐานะพระมารดาและปฏิบัติต่อจันทกุมารเหมือนพระอนุชาของพระองค์เองส่วนปัญจาลจันทีนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าเท้าเธอน่ะทรงโปรดปรานลูกหญิงของเจ้าสักเพียงใดพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงเพิ่มพูนพระปิติโสมนัสยิ่งขึ้นมีพระดำรัสให้ตกแต่งบรรณาการเป็นอันมากทรงไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถอีกจำเดิมแต่นั้นมา

กษัตริย์ทั้งสองพระนครต่างสมัครสมานสามัคคีกันทรงเชื่อมสันทวไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาดุจสุวรรณปฐพีแผ่นเดียวกันทั่วสกลชมพูทวีปจึงปราศจากภัยสงครามประสบแต่ความสงบร่มเย็นตลอดมาพระนางปัญจาลจันทีพระธิดาของพระเจ้าจุลนีทรงเป็นที่รักที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชยิ่งนักพระนางปฏิบัติพระองค์สมฐานะมิได้บกพร่องเลยทั้งพระนางอุทุมพรเทวีก็ทรงพระเมตตาพระนางปัญจาลจันทีเสมือนพระกนิษฐาไม่ได้มีพระหทัยหึงหวงแต่อย่างไรพระนางปัญจาลจันทีทรงตอบแทนมิตรไมตรีที่พระนางอุทุมพรมีต่อพระองค์ด้วยการเคารพยกย่องและให้เกียรติพระนางอุทุมพรดุจพระภักขินีอย่างเต็มพระทัยความสุขสำราญและความรื่นรมในพระราชวังจึงแผ่กระจายไปทั่วพระนคร2ปีต่อมาพระนางปัญจาลจันทีได้ประสูติองค์รัชทายาทถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชสมดังพระมโนรสของพระสวามีข่าวมงคลนั้นยิ่งก่อให้เกิดความปรีดาปราโมทย์ไปทั่วแคว้นวิเทหราชพระราชกุมารทรงเจริญวัยแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบกนิกรทั่วหน้าสมเด็จเจ้าเหนือหัววิเทหราชทรงมีพระชนมายุต่อจากนั้นอีก10พระชันษาก่อนจะเสด็จสวรรคตท่ามกลางความเศร้าโศกของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีเมื่อราชบัลลังก์แห่งวิเทหราชว่างลงท่านมหาบัณฑิตดำริว่าแม้พระกุมารจะยังทรงพระเยาว์อยู่ก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงพระปีชาสามารถเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ครองราชสืบต่อจากพระราชบิดานับแต่นี้ไปเนี่ยชาววิเทหราชก็จะสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์มโหสถปรารภถึงเหตุนี้จึงได้จัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเชิดชูพระราชโอรสขึ้นเป็นบรมกษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีภายหลังจากถวายราชสมบัติแด่องค์รัชทายาทแล้วมโหสถก็หวนรำลึกถึงคำปฏิญญาของตนที่ได้ถวายไว้แด่พระเจ้าจุลนีว่าเมื่อใดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตและหากว่าตนน่ะยังมีชีวิตอยู่เมื่อนั้นแหละตนถึงจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าจุลนีมโหสถใคร่จะรักษาคำสัตย์นั้นจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชาอนุญาตเดินทางไปรับราชการที่ปัญจาลนครขอเดชะข้าพระองค์เคยถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระเจ้าจุลนีพระอัยการธิราชของพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระองค์จะเดินทางไปรับราชการในสำนักของพระอธิราชจุลนีบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพระองค์จะต้องเดินทางไปปัญจาลนครพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพระองค์น้อยทรงทัดทานว่าท่านบัณฑิตท่านน่ะ

เปรียบเหมือนบิดาของเราอย่าเพิ่งทิ้งเราผู้ยังเด็กไปเลยจงอยู่กับเราที่นี่เถิดแม้พระนางเจ้าปัญจาลจันทีก็มีพระเสาวนีตรัสวิงวอนมโหสถว่าท่านบัณฑิตอย่าไปเลยหากท่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้ใครกันเล่าที่เป็นที่พึ่งในยามยากอย่าไปเลยนะท่านบัณฑิตอยู่ที่มิถิลานี่เถอะมโหสถทูลอธิบายว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยย่อมจะรักษาคำสัตย์ยิ่งชีพและยกย่องสัจจะว่าเป็นธรรมอันเลิศข้าพระองค์ก็ไม่อาจกลับคำได้จริงๆพระเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปเถอะพระราชาพระองค์น้อยทรงดำริว่าถึงเราจะห้ามท่านมหาบัณฑิตสักเท่าใดเนี่ยก็คงไม่มีทางสำเร็จแน่เมื่อไม่อาจจะยับยั้งความตั้งใจของมโหสถได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงประทานพระบรมราชาอนุญาตให้ตามที่ขอตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านจงไปเถอะไปอยู่กับพระอัยการของเราแต่ขอให้ท่านกลับมาเยี่ยมเราบ้างก็แล้วกันส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เดินทางไปรับราชการในสำนักของพระเจ้าจุลนีแล้วจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อย่างไรบ้างเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็มีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดเป็นธรรมดามโหสถน่ะจะใช้สติปัญญาแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะกับโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ววันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้รวมทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9และร่วมรับฟังสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงณห้อง SPD7 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เตชะทวีวัฒน์ได้น้อมถวายธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายแพทย์วุฒิพันธ์ลาวบริพัตรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้น้อมถวายพวงมาลัยสการะแด่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรและพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนีจากนั้นพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนีปริยนธรรม9ประโยคนาคหลวงได้กล่าวให้โอวาทเปิดงานวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญเพราะว่าเป็นภารกิจที่หลวงพ่อให้ไว้เมื่อปี2555และล่าสุดนี้มีโจทย์ภารกิจอันยิ่งใหญ่คือให้มีประโยค9 1,000 รูปมีนาคหลวง100รูปและได้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจและมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำภารกิจให้เดินไปข้างหน้าให้สำเร็จจากนั้นเป็นการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยวิทยากรท่านแรกได้แก่กัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บนพื้นที่75ไร่ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารรองรับสามเณรและเนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและลงรายละเอียดตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมาณการอาจใช้งบก่อสร้างจริงมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความพอดีโดยยึดหลักประหยัดสุดประโยชน์สูงสะดวกในการดูแลซ่อมบำรุงง่ายอายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าที่สุดในส่วนโครงการศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9เป็นอีกภารกิจสำคัญของพ่อคือหน้าที่ของลูกจะให้ภาพนั้นเป็นความจริงได้นั้นเราต้องช่วยกันความฝันของหลวงพ่อท่านจะให้มีปริยนธรรม9ประโยค 1,000 รูปนาคหลวง1

ึ่งเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสร้างตำนานได้มาร่วมพูดคุยสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยคือนายแพทย์มุทิพันธ์เหล่าบริพัตรและวิทยากรท่านที่3ได้แก่กัลยาณมิตรเรวดีปาละวัดวิชัยได้กล่าวเปิดใจถึงความปลื้มที่ได้ร่วมสร้างกองพลนาคหลวงประโยค9ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้โครงการนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่พอเราได้รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าใจเราเต็มที่ได้เราเลยเต็มที่จนเกินหัวใจที่จะเต็มที่ได้หมายถึงหัวใจที่เต็มล้นที่จะทำงานนี้ให้เต็มที่แต่เวลาที่ทำจริงแล้วมันทุ่มเทจนสุดๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานนี้ทำจนสุดชีวิตเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะทำและความตั้งใจที่จะได้มาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนหลวงพ่อและจะสานฝันงานหลวงพ่อให้สำเร็จให้ได้ภายหลังจากงานสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยศรัทธาสาธุชนประธานกองประธานรองและคณะประธานเอกได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในวันนี้ได้มีผู้ร่วมบุญมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นนับเป็นภาพความทุ่มเทสุดกำลังของทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานภารกิจสำคัญให้เป็นจริงคือสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์

ลากรที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนาในอนาคตในส่วนของประธานเอกพิเศษในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์และกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้อัญเชิญผ้าป่าวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าภาพทุกๆคณะจากนั้นผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรม

การสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจสำคัญยิ่งผู้ที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้วางรากฐานชีวิตของศาสนาทายาทและในวันหนึ่งเมื่อผืนแผ่นดินพื้นที่75ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงท่องบาลีและสามเณรหลายร้อยรูปที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมองภาพนั้นด้วยความปลื้มใจและบอกกับตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยวางรากฐานสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อบาลีมั่นคงศาสนาก็มั่นคงทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสานฝันพ่อให้เป็นจริง

0: ดำริของท่านที่ท่านอยากจะสร้างสามเณรนาคหลวง100องค์แล้วก็พระที่มีประเรียนทำประโยค9ทั้งหมด 1,000 องค์ตรงนี้แหละครับผมทราบแล้วผมขนลุกมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้คณะสงฆ์ในศูนย์กลางศาสนาพุทธแห่งโลกคือเมืองไทยเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เข้มแข็งต่อไปในอนาคตถ้าเรามีศาสนาบุคคลก็คือมีพระภิกษุประเรียนประโยค9ทั้งหมด 1,000 องค์เนี่ยศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรือง 30,000 วัดจะเข้มแข็งเราจะมีคณะสงฆ์ที่เป็นต้นแบบศีลธรรมสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอีกตราบนานเท่านานแล้วแต่ละองค์ที่ท่านมีภูมิธรรมในตัวเนี่ยท่านจะสร้างคนดีต่อไปไม่รู้จักหมดสิ้นเลยนะครับที่สำคัญก็คือท่านจะมาช่วยกันรักษาศาสนสถานที่เราสร้างกันขึ้นมานั่นก็คือศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายเนี่ยให้สืบต่อไปนานเท่านานในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าผมจะทุ่มไม่สุดชีวิตเลยครับเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับทั้งหมดที่ผมเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกก็คือบอกบุญสร้างองค์พระที่เจดีย์ณวันนี้กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเส้นชัยนั้นก็คือเราจะมีศาสนบุคคลเนี่ยที่จบประโยค9เป็นพันองค์เลยตรงนั้นแหละที่ผมก็ไม่ทราบว่าลมหายใจผมจะอยู่ถึงไหมแต่ตามเท่าที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะช่วยให้สุดชีวิตเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็ช่วยทุกงานที่จะมีส่วนร่วมที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ครับผม
1: พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดือเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดบางเดือตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดิกาสุพจน์สุภวาโทพระวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือไอทีสนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมกิริยามารยาทชาวพุทธการกราบเบญจางคประดิษฐ์การเดินการยืนและการนั่งอย่างถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและมีสติในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันโดยหวังให้เยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่สำคัญและช่วยให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณวัดสุวรรณารามจังหวัด101และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณารามตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101พุทธศาสนิกชนจากทั้ง13อำเภอของจังหวัด101กว่า500คนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วย

ความศรัทธาและความตั้งใจโดยทุกท่านได้รับฟังข้อมูลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบุญในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกพลสุขะปาโลนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์และทีมงานยังได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกฐินยังวัดต่างๆซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย1วัดสามารถรับกฐินได้1ครั้งดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรอัญชลีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแทนบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวานิดาครูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปิยวรรณยานสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปค่ะเช่นเดียวกับ

ที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปิติของคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมประกอบพิธีสำคัญอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาข้าวพระและการปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนร่วมประกอบพิธีด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นพร้อมน้อมนำคำสอนเรื่องการระลึกถึงบุญมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายลอนดอนด้วยความพร้อมเพรียงทุกท่านต่างประคองผ้าตรายอธิษฐานจิตและร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์พิธีถวายสตุปัจจัยทายธรรมพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความหมายคือพิธีปฐมฤกษ์จารึกชื่ออาคาร Wisdom Room หรือห้องปัญญาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวท้องถิ่นในอนาคตซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสะท้อนถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในการปักหลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาวัดพระธรรมกายลอนดอนให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันก่อนร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัวธรรมกายที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและความสุขให้แก่กันซึ่งการจัดงานบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนเช่นนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่157ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้พัฒนาจิตใจผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะโดยกิจกรรมตลอด3วันเน้นการบูรณาการทั้งกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการสวดมนต์ฟังธรรมและฝึกจิตตภาวนาโดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใหม่3ท่านที่เดินทางมาวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิเป็นครั้งแรกและยังมีผู้เข้าร่วมอีก1ท่านที่เคยผ่านการบวชจากไอโมนัสทรีรุ่นที่7เป็นระยะเวลา1เดือนที่มาร่วมทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการพักกายพักใจและฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวันในส่วนของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเดียวกันคืออยากให้ตนเองได้มีเวลาพักใจบางท่านเดินทางมาไกลจากเมืองนาโกย่าและเมืองโตเกียวเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับใจของตนเองอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาใจระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้จะต้องเดินทางมาไกลเพียงใดแต่หากช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ช่วยให้ใจได้หยุดได้พักและได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบและเบาสบายขึ้นการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าเสมอ
ซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัสถึงคุณค่าของ

สถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดมุกดาหารอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง6อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วปูธร8อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาทูนกังสันติยังปูรังสันตเมวะตังสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองชั้นใด

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็หนึ่งทุ่มโดยประมาณเรามาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องราวที่จะทำให้เราเองได้เข้าใจกลไกของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราในทุกๆวันนะในสไตล์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือมีเพลงมีภาพมีพูดตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มต้นไว้เมื่อหลายปีก่อนนะก็ถึงตอนนี้แล้ววันนี้ก็มีทบทวนอวาทของคุณครูแม่ใหญ่เอามาให้เราได้รับชมกันก็ในหัวข้อที่ชื่อว่าในตอนที่ชื่อว่าจากเด็กเบตงรู้จักเนาะเบตงจากเด็กเบตงโกอินเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโอ้แค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่กันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธ
1: ุยิ้มแล้วรวยจ้า
3: สาธุมายิ้มไปด้วยกันรวยไปด้วยกันนะคะ

0: เยอะๆนะครับ
1: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
2: สาธุ
1: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ

0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาด้วยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้

0: Many money, money.
1: ภารกิจบุญของลูกๆสำนักต่างประเทศมีอยู่สองฝ่ายใหญ่ๆนะจ๊ะแต่เล็กๆเนี่ยเยอะแยะ
2: ค
1: ือหนึ่งฝ่ายเผยแผ
2: ่
1: มีตัวอย่างเช่นกองจัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ Middle Way Peace Revolution ไอดอบบวชนานาชาติยังมีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอีกกองก่อนระหว่าง

0: และส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเป็นต้น
1: สาธ
0: ุสำนักต่างประเทศมาพร้อมกับความขวัญคือสำนักต่างประเทศ
1: สำนักต่างประเทศ
0: รวมใจสามัคคี
1: ใจสามัคคี
0: เผยแผ่ทั่วโลก
1: เผยแผ่ทั่วโลก
0: สารฝันตะวันธรรม
1: สารฝันตะวันธรรม
0: เชนเดเวิร์น
1: เชนเดเวิร์น
0: โอ้เก่งเนาะ
1: กา
0: ตอนนี้ชาวโลกเนี่ยจ้ะยังขาดแคลนความรู้ที่แท้จริงก็มีแค่ความรู้แค่เพื่อการดำรงชีพเท่านั้นเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นแต่ความรู้ที่จะเอาตัวให้รอดเนี่ยเขายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยตอนนี้ชาวโลกไม่อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าแต่ความจริงแล้วภายในใจก็ยังมืดอยู่ดังนั้นมนุษย์ทุกชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ล้วนแต่รอคอยแสงสว่างส่องภายในใจของเขาอยู่นะจ๊ะนี่คือความจริงแท้ของชาวโลกนะจ๊ะก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ลูกทุกๆคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งก่อนอื่นก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนให้ตัวเองก็ถึงความสุขภายในให้ได้ก่อนนะจ๊ะให้เราไปพิสูจน์สัมผัสลิ้มรสความสุขความรู้อันบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราให้ได้ก่อนสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแต่มันอยู่ในตัวเราต้องจำนะจ๊ะตรงนี้สำคัญเลยสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในโลกอยู่ใน
1: ตัวเรา
0: จ้าที่ Beyond the West ซึ่งเราต้องแสวงหาให้เจอนี่จ๊ะนี่จ้ะถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ลูกจะเกิดมหากรุณาพอเราไปพบความจริงแท้แล้วจะเกิดมหากรุณาเกิดความรักและปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะถ่ายทอดความร่วมบริสุทธิ์นี้ไปสู่ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวเราแต่อยากส่งต่อไปถึงชาวโลกและคำพูดเราก็จะมีพลังมีความมั่นใจมีกำลังใจถ้าเราเข้าถึงความร่วมบริสุทธิ์ภายในตัวเราซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือเชื่อมั่นเกิดแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติให้เข้าถึงตามเราด้วยนะจ๊ะเวลาคนเรามีความสุขภายในนะเขาจะพูดออกมาเองเลยนี่นะแบบไม่ต้องไปถามยืนยันจากคนอื่นด้วยไอ้ฉันสุขหรือเปล่าไม่เลยนี่นะเหมือนเรากินพริกขุนหนู10เม็ด
1: พริกขี้หนู
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แม
1: ่
0: โอ้นั่นมันหนูถ่ายออกมา
1: พริกขุนหนูต้องกินกระบ
0: ่
1: าย
0: อ๋อพริกขุนหนูไอ้นั่นพริกหนูถ่าย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แม่ถ้าเรากิน10เม็ดไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราเผ็ดไหมนี่นะหรือเราหัวเราไปโขกกำแพงจะต้องไปถามคนอื่นว่าเจ็บไหมไม่ต้องเลยดังนั้นเวลาเราเข้าถึงธรรมเรามีความสุขมากสุขจังเลยแบบไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครยืนยันหรือไปขอความยืนยันจากใครเพราะเราพิสูจน์ได้

0: แต่คนเดียวเนี่ยก็ทำได้ระดับหนึ่งนี่แต่หลายคนก็ทำได้เยอะเห็นนะจ๊ะแต่ถ้าทุกคนทำเนี่ยได
1: ้
0: เห็นนะคนเดียวยากก็ต้องทำเป็นทีมส่วนวิธีทำงานนั้นก็นำแผนที่โลกมากลางเลยแล้วดูเราจะเอาประเทศไหน
1: ไปเลย
0: ปักธงเลยเนาะเราอธิษฐานทุกวันว่าญาติมิตรเราอยู่ตรงไหนเราจะเดินทางไปโปรดแล้วก็ศึกษาภาษาก่อนล่วงหน้าขนบธรรมเนียมเพณีวัฒนธรรมไปเรียนรู
1: ้
0: ก่อนที่เราจะไปพอที่จะไปถ่ายทอดเขาไอ้รู้ว่าในตัวเขามีพระธรรมกายแล้วฝึกตัวของเราทำอย่างไรเราจะเข้าเขาได้จะได้ไปถ่ายทอดไปสอนธรรมะได้แต่ก่อนอื่นเอางี้ก่อนนี่นะหยุดไม่ได้ซะก่อนถ้าเราก็ถึงจุดนี้ได้ชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้ถ้าเรายังเข้าไปถึงตรงนี้ไม่ได้ชาวโลกก็ยังยากแต่ชาวโลกถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวก็คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันดีไหม
1: ดี
0: ไม่มีใครแย้งใครเลยไปประเทศไหนก็
1: โอเค
0: ประเทศลาว
1: โอเค
0: คาเมร
1: โอเค
0: เวียดนาม
1: โอเค
0: ได้แถวๆนี
1: ้ครับโอเค
0: ถ้าชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันต่อไปก็จะมีเวลาธรรมกายคือเมื่อซีกโลกหนึ่งสว่างซีกโลกหนึ่งกำลังค่ำก็จะนั่งธรรมะต่อๆกันไปเลยจะมีคนนั่งตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวซีกนี้นั่งเดี๋ยวซีกโน้นนั่งโลกจะไม่ขาดความสว่างภายในเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกำเนิดเดียวกันสิ่งเดิมเรามีความเสมอเหมือนกันแต่ได้ถูกทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายไปดูที่อะไรทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแตกต่างหมดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังมีความเหมือนอยู่ประการหนึ่งซึ่งอยู่ภายในตัวแม้จะแตกต่างกันภายนอกนะจ๊ะคือมีพระธรรมกายที่สิงสถิตอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกนี่จ้ะแม้ภายนอกจะแตกต่างแต่ภายในเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่มารยังทำให้เกิดความแตกต่างตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: ทำได้แต่ภายนอกแตกต่างเคยเกิดการขัดแย้งกัน
1: ค
0: ุยกันไม่รู้เรื่องนี่เนาะแต่ภายในยังเหมือนกันอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านความแตกต่างก็ไปเหมือนเข้าถึงสิ่งที่เหมือนกันภายในได้เดี๋ยวภายนอกเหมือนกันเองนี่นะจ๊ะมารสามารถทำมนุษย์แตกต่างกันที่ภายนอกเพราะต้องการมนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ไม่สื่อสารง่ายได
1: ้
0: มีภาษาก็แตกต่างกันความเชื่อก็แตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างประเพณีที่แตกต่างมักกีดขวางความใช่ที่มีอยู่ในตัวนี่ให้เกิดความเชื่อที่แตกต่างเพื่อขวางทางไม่ให้เขาถึงความใช่ที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเมื่อแตกต่างไปนอกทำให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยขนบธรรมเนียมว่าทำประเพณีภาษาแตกต่างคุยกันก็ไม่รู้เรื่องที่มารทำให้ไม่รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ควรจะรู
1: ้
0: ที่มีอยู่ภายในตัวก็แค่นี้เองเนี่ยไอ้มีสีผิวแตกต่างจะได้ไปคุยกันเรื่องสีผิว
1: เ
0: ชื้อชาติแตกต่างก็ทะเลาะกันเรื่องเชื้อชาติศาสนาแตกต่างจะได้ทะเลาะเรื่องศาสนาความเชื่อแตกต่างก็
1: ทะเลาะเรื่องความเช
0: ื่ออย่างเงี้ยจ้ะทั้งที่ความใช่มีเหมือนกันหมดนี่แต่มันทะเลาะเรื่องความเชื่อแต่ว่าถ้าเปลี่ยนความเชื่อมาเป็นความใช่ได้การทะเลาะก็หายไปนี่นะจ๊ะทีนี้ความใช่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ทุกคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวซึ่งมีเหมือนกันทุกคนเมื่อเข้าถึงความเหมือนตรงนี้ได้ความแตกต่างก็สลายหายไปหมดเลยเป็นการละลายความแตกต่างให้กลับมาสู่ความเหมือนที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนจ้ะโลกกำลังรอคอยความหวังตรงนี้จากลูกทุกคนนะจ๊ะ
1: จ
0: ้าก่อนจะฟังเรื่องราวต่อไปฟังเพลงมาสำนักต่างประเทศกัน

ันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน World Peace Through Inner Peace ในใจนิ่งจริงได้ไหลซื่อใจเฮอร์พิง

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายพี่ปากหวานบอกเลิฟเลิฟเลิฟนี่หลวงพ่อสุดหัวใจตอนแจ็คเดบิวต์ตองโกอินเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องที่หาฟังได้ง่ายจ้ะโอ้โหนี่จ้ะกราบกราบหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงกราบกระผมพระราชวิเทศวชิระเวทีนี่จ้ะไม่ธรรมดา

0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ชื่อบัณฑิตวรปัญโญผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศทั้งโลกนี่พอจากประเทศไทยไปประเทศไหนก็ต่างประเทศนั่นแหละโอ้นี่นะจากเด็กเบเบเนี่ย
1: เบตง
0: ไม่มีคดเลยนี่รายงานตัวไหนยกมือไหนสิจ๊ะแล้วพ่อครับ อยากให้ดูภาพผมพ่อครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลาแต่ไม่เคยได้ยินท่านพูดภาษาใต้เลย
2: ขึ้นมากรุงเทพตอนอายุ3ขวบ
0: จ
2: ำความไม่ได้เลยครับ
0: เกิดที่นั้น
1: เกิดที่นั่นเดมันโตกรุงเทพ
0: yes แล้วพ่อครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลาน
1: ี
0: ่มาต่อที่กรุงเทพผมมีพี่น้อง5คนหญิง3ชาย2ครับผมมีลูกคนที่4พ่อแม่ก็มีเชื้อสายจีนเกิดที่ประเทศไทย
1: คร
0: ับและเป็นครูสอนภาษาจีนด้วยโอ้ดีจังเลยแล้วได้คลุกคลีกับภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็รู้จัก2คำนี่ก็จ๋อจ๋อจ๋อนั่งก่อนแล้วเอาน้ำชาให้อะเย่เย
1: ่
0: แค่นี้สร้างวัดได้แล้วนอกนั้นก็ยิ้มมายิ้มมาจ๋าจ๋าจี๊ดเย่ที่ปากใต้แล้วองค์นั้นแหละจำชื่อจำไม่ได้พูดได้สองคำแต่ภาษาจีนมีคนจีนเข้าวัดมานั่งหัวละเอิ๊กจิบน้ำชาไปก็เอิ๊กแล้วก็ช่วยกันสร้างวัดนี่จ้ะนี่เพราะนั้นเบเบอย่างงี้ง่ายเลยเลยได้คุ้นเคยกับภาษาจีนมันตั้งแต่เด็กใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งภาษานี้จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เปิดประตูงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนให้ผมในเวลาต่อมาครับนี่จ้ะสองภาษานี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นเรามาดูท่านตั้งแต่วัยเด็กนี่นะนี่ผมครับนี่พี่สาวผมครับนั่นเดี๋ยวแม่ผมครับชวนภาพไปดูเอาเองเนี่ยนี่ผมรอมาตั้งแต่เด็กเลยนี่เนาะโอ้นั่นภาพตอนเด็กแต่ภาพวัยรุ่นตอนนี้รออย่างนี้ครับนี่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่นะโอ้โหรอมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนี่ดูรอเบตงไม่ธรรมดาเมื่อผมจบมัธยมผมก็สอบเข้าคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์ได
1: ้
0: เนาะตอนนั้นในหัวมีแต่ภาพอนาคตตอนเรียนคณะบัญชีคิดอนาคตจะเป็นนายธนาคารเป็นมนุษย์เงินเดือนถือกระเป๋าเอกสารนั่งคีย์ตัวเลขในตึกสูงอยู่กลางกรุงเทพตอนนั้นคิดอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตจะมาไกลถึงขนาดนี้ตอนนั้นคิดแต่เรื่องรวยๆนะชีวิตก็มาเริ่มพลิกผันในปี2525ตอนเรียนปี1ช่วงรับน้องมีรุ่นพี่เดินแจกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมทายาทแต่ละครับคือครั้งแรกที่ผมได้

0: คำว่าวัดพระธรรมกายนี่เนาะพออ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกสนใจไปหมดทั้งเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการบวชรู้สึกชอบและท้าทายคำว่าวัดพระธรรมกายจึงอยู่ในใจผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับนี่บุญเก่าเนาะต่อมาปี2526ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาจัดรถมาวัดวาทิตย์ต้นเดือนนัดจึงขึ้นรถกันตรงหน้าสระน้ำจุฬาผมก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตในปี2526พอมาถึงวัดก็โดนเลยโดนจับนั่งสมาธิรอบศาลาจตุมหาราชิกาข้าการเดาดึงทันทีนี่เนาะสมัยนั้นต้นไม้ยังไม่โตโอ้โหจำได้หมดเลยเนี่ยพื้นที่ก็ครุขระมองลึกไปกว่านั้นอีกมีมดแดงยังท่านลึกซึ้งนะมีมดแดงมดตะนอยตายป้นเปี้ยนแดดก็แผดเผาแต่ผมอาศัยทนนั่งครับมีวิทยาอุตสาหะตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งสมาธิเองต่อที่บ้าน
1: โ
0: อ้แล้วก็เกิดประสบการณ์ภายในเหมือนตัวหมุนติ้วๆแล้วตัวก็หายใจก็นิ่งสงบเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตครับนี่แค่มองดูมดแดงมดตะนอยอะไรเงี้ยพอจบปีสองมีการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่12ผมจึงสมัครทันทีและนั่นก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผมได้สัมผัสชีวิตการบวชอย่างเต็มตัวเลยครับนี่จ้ะรุ่นที่12ปี2527ครับตอนนั้นยังหนุ่มหล่ออยู่เลยนี่เนาะโยมแม่ก็มาด้วยบวชเป็นธรรมทายาทนี่แต่นั้นหลวงพ่อทัตตชีวท่านขึ้นเทศและก็นำฉันทุกวันผมชอบมากเลยตอนฉันนี่เนาะผมก็ฉันไปกันนึกเอาเองว่าองค์นี้คงจะเป็นเจ้าอาวาสเพราะพระในวัดตอนนี้มีอยู่ไม่กี่รูปเลยเชื่อสนิทใจจะวันหนึ่งช่วงสายๆผมเห็นพระรูปหนึ่งห่มจีวรสีเหลืองทองไม่มีสว่างจ้าด้วยเดินมาแต่ไกลเพราะเดินกลางแดดหลวงพ่อครับผมสารภาพตรงนั้นเลยว่าวินาทีนั้นผมนึกว่าผมตาไม่เปรี้ยว
1: ตาฝา
0: แม่
1: ไม
0: ่
1: เปรี้ยว
0: ไม่เปรี้ยว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตาฝา
1: ครับผม
0: เพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต
1: โ
0: อ้ประโยคนี้ไม่กล้าอ่านให้ท่านพูด
2: ก็ตอนนั้นอบรมอยู่ที่เนินประดู่ก็เห็นหลวงพ่อเดินมาแต่ไกลแบบเห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจชีวิตไม่เคยเห็นใครที่มีลักษณะแบบนี้เห็นแล้วเหมือนกับเหมือนเห็นเทวดาเหมือนเห็นเทพบุตร
0: ตอนนั้น
2: ตอนนั้นก็ยังคิดว่าโอ้มีพระที่มีลักษณะอย่างนี้ด้วยบนโลกนี
0: ้แม่เพื่อนธรรมทายาทกระทิบว่าให้ท่านพูด
2: องค์นั้นคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายตอนนั้นยังเรียกหลวงพ่อบ้างหลวงพี่บ้างนะตอนนั้น
0: ผมจึงก็อึ้งคิดในใจว่าโอ้ฟังเพลงนี้ดีกว่า

0: ช่วงนั้นผมยังจำภาพคุณยายอาจารย์นั่งจักรยานสามล้อผ่านไปมาได้ไม่ลืมเลยครับและในทุกๆวันเวลาเดินผ่านกุฏิคุณยายธรรมทายาทรุ่นนั้นเกือบ200คนจะเดินอย่างเงียบกริบห้ามลากเท้าห้ามพูดเสียงดังต้องได้สติให้เบาที่สุดใครเผลอลากเท้าจนมีเสียงจะมีพระอาจารย์พี่เลี้ยงกระซิบเตือนทันทีว่ารบกวนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าถึงธรรมไม่ได้ผมจะมาจำมาใช้จนถึงวันนี้40กว่าปีแล้วครับพออบรมจากคุณยายอาจารย์ก็มอบเหรียญผูกพัทธสีมาให้ผมด้วยมือท่านเองเหรียญหนึ่งผมพกติดตัวตลอดโอ้โหทำไมมีบุญอย่างนี้เนาะผมไปวัดสม่ำเสมอแทบทุกอาทิตย์จนวันหนึ่งผมไปรับน้องต่างจังหวัดรับน้องอะไรจ๊ะ
1: รับน้องใหม่มหาลัยครับ
0: อ๋อ
1: รับรุ่นน้องคร
0: ับ รุ่นน้องเนาะขากลับฟ้ามืดฝนตกหนักรถติดยาวมากบริเวณแถวๆบางนาเพราะถนนกำลังซ่อมจู่ๆรถสิบล้อก็พุ่งมาเลยชนรถเก๋งที่ผมนั่งอย่างจังรถพังยับเยินทั้งคันเลยคนนั่งหน้าสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาขนาดนั้นเลยเหรอโหนี่ท่านเสียงมากเลยนะเหลือผมคนเดียวรอดไหม
2: รอด
0: รอดเพราะผมนั่งเบาะหลัง ตอนเข็นเข้าโรงพยาบาล ผมยังสลึมสลือ ผมได้ยินเสียงถามเป็นระยะเลย เดี๋ยวก็มาถามผมอีก ผู้ที่ถามผมนั้นเป็นตำรวจ เดินตามผม ถามเป็นระยะระยะว่าอ้อยพระอะไรถึงรอดได้ผมก็มีเหรียญอยู่เหรียญเดียวแต่เหรียญนั้นคือเหรียญที่คุณยายให้ห้อยอยู่เหรียญเดียวเป็นเหรียญอะไรจ๊ะ
1: รุ่นผูกพัทธสีมาครับปี2523ครับ
0: มีภาพไหมเดี๋ยวต้องถามท่านใช่อันนี้ไหมเหลียวพระธรรมกายที่ระลึกงานปู่พัทธสีมาสูงเป็นประธรรม29พรรษา2523ห้อยอยู่เหรียญเดียวตำรวจถามว่าห้อยพระอะไรถึงรอดได้แต่พอออกจากห้องฉุกเฉินเหรียญนั้นหายไปเฉยเลย

0: มันเป็นปาฏิหาริย์ที่ผมสงสัยมากระทั่งบัดนี้ว่าหายได้อย่างไรถามท่านดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามันคืออะไรยังไง
1: ตำรวจคงจะอยากได้อะนะ
0: ว่าพระดีเนี่ยใครยังมีเหรียญนี่อยู่บ้างเนี่ยตั้งแต่สองสามอ่ะไหนยกมือสิยกก็รักษาไว้ให้ดีเนาะ
2: ยังมีอีกไหมครับ
0: เพราะตำรวจบอกพระดีเนี่ยไอ้ภาพดูแลใช่ไหมในช่วงที่เรียนอยู่ผมได้ทำงานชมรมพุทธศาสตร์ทั้งจัดโครงการบทธรรมสัญญาและจัดสอบต่อปัญหาธรรมทางก้าวหน้าที่จุฬาหลังเรียนจบผมก็ยังอยู่ช่วยดูแลน้องๆในชมรมต่ออีกประมาณ2ปีชีวิตช่วงนั้นยังผูกพันกับงานชมรมพุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวเลยครับตอนเป็นนิสิตทุ่มเทตามกิจกรรมชมรมพุทธจุฬาอย่างเต็มที่ครับผมครับรอไว้ครับวันสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นโยมแม่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่ผมเองครับเอ๊ะมีคล้ายๆหลายคนที่อยู่ในห้องนี้คล้ายๆเดี๋ยวดูเองคล้ายๆฮะไหนใครยกมือ

0: หลวงพี่สมนอโอ้โหหล่อๆนั่นเลยกระทั่งปี2531จุดเปลี่ยนสำคัญชีวิตก็มาถึงปีนั้นคุณยาจารย์เป็นประธานกฐินครั้งแรก2531นะจ๊ะอาจารย์สำลักที่ปรึกษาชมรมพุทธจุฬาชวนว่าบวชเถอะจะได้บุญญาพระบุญญาเป็นประธานกฐินครั้งแรกผมตัดสินใจทันทีโดยไม่ลังเลพอไปกราบลาบวชหลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมดูที่ท่านจำได้ไหมพระท่านบอกไม่มีวันลืม
1: หลวงพ่อบอกว่าบวชแล้วจะให้ไปเผยแผ่ต่างประเทศครับ
0: ถูกต้องจ้ะถูกต้องถูกต้องบวชแล้วจะส่งไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะทราบดีผมมีพื้นฐานภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็สองคำฮาจ๋อจ๋อจ๋อน้ำชาให้อาเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยนั่งนั่งก็ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยฮาจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแค่นั้นก็สร้างวัดได้แล้วพอบวชแล้วก็ได้ฝึกตัวเป็นพระนวกะเมื่อเข้าสู่ภาษาที่สองก็เริ่มเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนครับภาษาอะไรจ๊ะภาษาจีนเหรอ
1: ใช่ครับภาษาจีนครับผม
0: ภาษาจีนเนอะในช่วงผมเป็นพระนวกะตั้งใจฝึกฝนตัวเองทั้งศีลจารวัตรระเบียบวินัยครับ

โอ้ภาษาสองก็เริ่มเรียนภาษาแล้วเตรียมตัวเผยแผ่ต่างแดนตอนนี้หลวงพ่อเตรียมไว้สองทีมคือทีมตะวันออกกับทีมตะวันตกตะวันออกก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีถ้าทีมตะวันตกยุโรปอเมริกาณเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมทีมไว้เผยแผ่ต่างประเทศก่อนเดินทางไปต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพนี่เนาะพอปี2533หลวงพ่อส่งผมไปไต้หวันเพราะยังไม่ให้ไปบนหวันเลยไต้หวันก่อนไปบนหวันเดี๋ยวไม่กลับมาเดี๋ยวไม่ได้ต้องไต้หวันเงินก็ไม่หลวงพ่อกำชับสั้นๆว่าไปเนี่ยไปฝังตัวก่อนนะไปเรียนภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมของกายเข้าใจก่อนนะอย่าเพิ่งไปเผยแผ่นี่เนาะระหว่างศึกษาอยู่ไต้หวันผมได้เริ่มกิจกรรมทางพุทธศาสนากับวัดและชุมชนท้องถิ่นครับนี่เนาะผมอยู่ไต้หวันเรียนปริญญาโทวิจัยศาสนานานถึง3ปีเต็มแล้วทุกวันที่ต้นเดือนก็จะมีการถ่ายทอดโอวาทผ่านสายโทรศัพท์จอไมค์ข้ามประเทศค่าโทรศัพท์ในยุคนั้นแพงมากครับและทุกปีจะกลับไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่วัดครับจากนั้นเองลูกศิษย์ก็เลยคิดที่คุ้นเคยและเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ไต้หวันได้เชิญคุณยายอาจารย์ไปเยี่ยมนี่จะเยี่ยมที่ไต้หวันไต้หวันนะผมยังได้มีโอกาสพบคุณยายอาจารย์

ตอนที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านครับความคิดฟุ้งซ่านหายหมดเลยคุณยายอาจารย์เดินทางไปไต้หวันเพื่อบอกข่าวบุญกฐินเพราะท่านเป็นประธานกฐินปีนั้นโอ้โหท่านตะเวนไปชวนคนมาทำบุญงานกฐินท่านเนี่ยไปยืนถ่ายสิงโตเหรอเรียกสิงโตหรือเรียกอะไร

แล้วคุณยายพูดว่ายายมีเงินแค่3,200บาทยังสร้างวัดได้เลยเนี่ยวัดที่เราอยู่สร้างบารมีเนี่ยจะเหมือนบอกรู้ว่าต่อไปจะไปขยายงานไปที่ไหนก็สามารถทำได้หมดประโยคนี้แหละครับที่ผมท่องไว้ในใจและใช้กับงานบุกเบิกต่างประเทศมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรียนจบก็กลับมาในปี2536ก็อยู่รับบุญองค์กรจนกระทั่งปี2544บุคคลปรับโครงสร้างงานเผยแผ่ใหม่แยกเป็น3สำนักคือสำนักเผยแผ่สำนักต่างประเทศและสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหรือชปส.นะจ๊ะผมได้รับมอบหมายดูแลสำนักต่างประเทศตั้งแต่วันนั้นยาวจนถึงวันนี้25ปีเต็มแล้วครับสำนักต่างประเทศต้อนรับอาคันตุกาจากนานาประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยครับนี่จ้ะหลวงพ่อครับเมื่อก่อนจะส่งพระหรือเจ้าที่คนไหนไปต่างประเทศหลวงพ่อจะเรียกไปพูดคุยกับตัวเองทุกครั้งระวางแนวทางไว้ชัดเจนมากอย่างต่อไปอเมริกาปีแรกๆหลวงพ่อวางกฎเลยว่าพระห้ามขับรถเองห้ามเข้าสวนสนุกอย่าง Universal หรือ Disneyland ในเรื่องการวางตัวระหว่างไปพิสูจน์กับญาติโยมต้องมีระยะห่างจึงจะงามเพราะต่างประเทศก็ไม่ค่อยถือสาก็ยังเหมือนการเขียนหนังสือก็ต้องมีเว้นวรรคจึงจะงามนี่หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราไม่ได้ไปสร้างแค่สถานที่แต่ต้องไปสร้างริทเทิลวัดพระธรรมกายทั้งระบบระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เหมือนกับวัดใหญ่ที่ประเทศไทยครับส่งวิสุทธิ์เจ้าที่ไปปฏิบัติธรรมหน้าที่ตามศูนย์ต่างๆนี่เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้วยตนเองนี่จ้า

ผมมีการร่วมเดินทางไปบุกเบิกศูนย์ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากับหลวงพ่อทัตตะชีโวครับนี่จ้าพอกลับมาจากต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้เข้ามากราบรายงานหลวงพ่อจะถามว่าประเทศนั้นว่าทำเป็นอย่างไรผู้คนเป็นอย่างไรทำงานเผยแผ่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทำอย่างไรจึงจะเผยแผ่กับคนท้องถิ่นได้หลวงพ่อจะตอบทุกคำถามที่คนต่างชาติอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

แต่หลวงพ่อครับงานนี้ไม่ได้รอยได้กลีบกุหลาบเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่างานเผยแผ่เป็นงานใหญ่ทำตามลำพังไม่ได้ต้องช่วยกันทุกส่วนพอมีงานใหญ่มาถึงก็ยิ่งท้าทายครับไปอีกครับอย่างงานตักบาตรที่เมียนมางานจุดโคมที่ฟิลิปปินส์หรืองานบวชที่บรมพุทโธอินโดนีเซียมีคนมาร่วมงานนับหมื่นคนถ้าเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดที่วัดในประเทศไทยเรามีความพร้อมมากกว่าอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยแต่พอจัดงานบุญใหญ่ที่ต่างแดนคนน้อยงานหนักคนหนึ่งต้องทำสารพัดหน้าที่ตั้งแต่เข้าครัวไม่ใช่ไปทานข้าวอะไรนะต้องไปทำครัวออกจากครัวก็ไปจัดดอกไม้ออกจากอาคารก็ไปขับรถไปจนถึงไปจ่ายตลาดทุกคนต้องทุ่มสุดตัวแต่ทุกครั้งที่งานสำเร็จความปลื้มมันก็ท่วมท้นจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับนี่เนาะโอ้ดีโอ้เยอะแยะเลยนี่จุดโคมฟิลิปปินส์ทบาทเมียนมางานบวชบรมบุโดนี่แล้วพอครับวันนี้เรามีศูนย์สาขาอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้ว110ศูนย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนทุกวิจาว่าและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่างๆจากทั่วโลกจะวิ่งกลับมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน2สัปดาห์ที่วัดพระธรรมกายตามนโยบายหลวงพ่อครับและหยุดรับกองทุนที่หลวงพ่อเมตตามอบให้เพื่อเป็นต้นสมบัติจักรพรรดิขยายงานพุทธศาสนาไปทั่วโลกเหมือนได้กลับมาชาร์จแบตเพื่อกลับไปเป็นแสงสว่างกับชาวโลกครับจากทุกมุมโลกเลยนี่สาธุโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอเมริกา3ประเทศยุโรป14เอเชียแอฟริกา18โอเชียเนีย3รวมเป็น38ประเทศ110สาขาหลวงพ่อครับทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศผมใช้เวลาบนเครื่องบินทำสมาธิเราจะเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลเวลาอยู่บนเครื่องบินเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเต็มที่ตัดภาระเครื่องกังวลต่างๆและเลิกถึงคำสอนหลวงพ่อว่าอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆภารกิจหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมภารกิจอื่นเป็นเรื่องรองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยุดกันนิ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือที่สุดของบุญทั้งหลายคือการเข้าถึงธรรมผมจำไม่ลืมเลยแล้วว่าครับหลวงพ่อเป็นต้นแบบเหมือนการสร้างบารมีเลยครับถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้โอ้โหบอกว่าเห็นหลวงพ่อครั้งแรกสว่างสวยเหมือนเห็นเทวดา

หลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจผมอยากบวชมาสร้างบารมีแต่ผมรู้ว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดการบวชทำชีวิตเราสูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นผมภูมิใจมากที่ได้ไปหลวงพ่อครับชีวิตพระที่แสนภูมิใจ

สุดท้ายนี้ก็ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อสายรูปทุกคนที่พึ่งพิงสอนให้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกกับผมจะนำแสงสว่างทำไปให้ถึงเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อผู้เป็นที่เลิฟยิ่งของผมครับสาธุจ้า

ก็ได้ฟังเรื่องราวทบทวนของพระอาจารย์เจ้าคุณบัณฑิตนะเกี่ยวกับการเผยแผ่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญของท่านก็คือในช่วงปี2531ก็อาจารย์สวรักษ์ชวนให้ท่านมาบวชแล้วก็อยู่ยาวตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะเหตุที่บวชในตอนนั้นก็เพราะกฐินครั้งแรกซึ่งใครเป็นประธานเอ่ยคุณยาอาจารย์นะเป็นบุญใหญ่มากท่านก็เลยอยู่มาจนถึงวันนี้ปีนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆมานะว่าก็คุณยายก็จะเป็นประธานเอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มันโมทนาบุญร่วมกันก่อนนะก็หวังว่าอาจจะมีแบบเจ้าคุณบัณฑิตเข้ามาบวชอีกไม่รู้ว่าจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่เรื่องที่ได้นึกถึงพอฟังเรื่องก็นึกถึงครั้งแรกเหมือนกันของหลวงพี่เนี่ยนะที่ว่าปี2531เป็นการไปบอกบุญครั้งแรกไปนี่แหละบอกบุญกฐินยายเนี่ยบุญฝากพวกเราทุกคนนะเนาะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปทำหน้าที่บอกบุญนะเราเองได้มาเรียนรู้ธรรมะเข้าวัดแล้วพอรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะให้ไปชวนคนอื่นมาทำเนี่ยไม่ง่ายแต่ก็เพราะบุญใหญ่ครั้งแรกที่คุณยาอาจารย์ท่านเป็นประธานกฐินไม่ร่วมเลยก็คงไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาบอกบุญกันแล้วก็ได้เนี่ยนะร่วมบุญกันมาบางส่วนแบบเด็กอ่ะเด็กๆในตอนนั้นที่ว่ามาร่วมบุญกันเพราะฉะนั้นถึงวันนี้มาการสร้างวัดพระธรรมกายถ้าเกิดใครมาในรุ่นหลังอาจจะนึกภาพตอนนู้นไม่ออกตามที่ฟังทบทวนโอวาทว่าเรื่องที่เจ้าคุณบัณฑิตท่านเล่าเนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆมันเป็นยังไงหลวงพี่มาทันในตอนนี้ตอนนู้นนะว่าต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็อากาศก็นะวัดพระธรรมกายนี่คือแบบสุดๆมากบรรยากาศในตอนนู้นไม่ได้ร่มรื่นมีอาคารพร้อมเหมือนกับในยุคนี้สมัยนี้แต่จะอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่ทำมาเป็นสิ่งที่หมู่คณะช่วยกันทำวันนี้ก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังในเรื่องของการที่หลักการในการที่จะสร้างคนอย่างนี้แล้วกันนะนี่แหละปฐมบทในการสถาปนาจากทุ่งนาสู่ศูนย์กลางกายนี่แหละพื้นที่ที่จำลองภาพขึ้นมาเนี่ยนะก็คือภาพในใจหลวงพี่ในตอนนู้นที่มาวัดในครั้งแรกมันมีป่ากกมันมีน้ำมันมีกุฏิจากเนี่ยนะแล้วก็มีลานธรรมที่นึกถึงในตอนนู้นมีลักษณะแบบนี้แหละก็เลยจำลองมาเป็นภาพว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้การสร้างคนของวัดพระธรรมกายไม่ง่ายเลยเพราะว่าก่อนที่คนจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั่นน่ะจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังฝึกอยู่นั้นน่ะภาพสุดท้ายคืออะไรพอเรามาถึงวัดเนี่ยนะเบื้องต้นเลยที่หลวงพี่เองได้เรียนรู้จากหลวงพ่อทัตตะก็คือศีลความมีศีลของเราตัวเรานี่ก่อนว่าจะต้องรักษาศีลให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุณบัณฑิตด้วยเช่นเดียวกันคือมาบวชธรรมทญาติเนี่ยนะท่านเองรุ่น13ไอ้รุ่น12ปี2527หลวงพี่เองรุ่น15ถัดกันมา3รุ่นหลักการเดิมก็คือหลวงพ่อทัตตะชิโวในช่วงหลังมาท่านผ่อนให้ลูกศิษย์มาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะนี่คือการทำงานของวัดพระธรรมกายส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าหลักการยังเหมือนเดิมอยู่หลวงพี่จำได้ในตอนนั้นก็คือเรื่องของศีลต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคืออะไรศีล5มีคุณสมบัติอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ค่อยผูกไว้กับอะไรเอ่ยวัดพระธรรมกายสมาธิเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมายายเนี่ยนะในช่วงหลังมาได้ฟังได้ดูสกู๊ปที่สัมภาษณ์บุคคลในยุคแรกๆเนี่ยนะทั้งหลวงนาชนะทั้งหลวงนาชวิศัพท์สุวิชโพแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ได้ทุ่มเทเป็นเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ให้คุณยายอาจารย์ท่านได้ทำงานแล้วก็ผ่านคำสอนของหลวงพ่อท่านในตอนนู้นเนี่ยนะในยุคแรกที่มาถึงตรงนี้ความสำคัญของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากธรรมทญาติในรุ่นนู้นจำได้นะวันหนึ่งนั่งสมาธิ13ชั่วโมงนั่งกันทั้งวันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านให้ความสำคัญแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ให้นั่งสิ่งนี้แหละทำให้เกิดประสบการณ์ที่อยู่ภายในความเชื่อสูงสุดในพระพุทธศาสนาศรัทธาที่สำคัญมากที่สุดเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ได้นั่งสมาธิเป็นศรัทธาที่จะทำให้แบบ
แน่นปึกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายพอมาเข้าวัดเดินนั่งกับสมาธิกับทุกคนนั่นแหละนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ชอบเสร็จแล้วเราก็นั่งเสร็จแล้วเราก็มาวัดแล้วเราก็ทำบุญมันเวียนอยู่แบบเนี้ยเลยทำให้ความมั่นคงในเส้นทางชีวิตของพวกเราค่อนข้างที่จะตั้งมั่นในหนทางตรงนี้เนี่ยนะเพราะนั้นคุณยายที่ผืนนี้ที่ใช้สร้างวัดนี้ขึ้นมาใช้คำว่าพลังแห่งการหาในที่หลวงนาสุวิชโพท่านบอกว่าหาในที่ก็คือหาในสมาธินั่นแหละว่าเราจะได้พื้นที่แบบนี้ขึ้นมารวมถึงเนี่ยนะสุดท้ายมาจาก196ไร่จริงๆ200ไร่อ่ะนะ 3,200 บาทกับพระที่ตั้งใจนั่งกันสุดท้ายมาก็กลายมาเป็นนี่แหละวัดพระธรรมกายเป็นเจดีย์ให้เราเองมาได้ร่วมกราบร่วมไหว้ในทุกๆวันนี้เนี่ยนะมันค่อยๆไล่มาจากที่และสุดท้ายมาคนที่มาอยู่ในที่นี้ก็มานั่งเข้าที่ก็คือมาทำสมาธิเหมือนกันหลักการเหมือนเดิมแล้วก็หมุนกันไปตามยุคแล้วก็หลักการในการฝึกสมาธิก็ปรับไปตามยุคเช่นเดียวกันตอนยุคนู้นที่มาในยุคแรกนี่นั่งทนนั่งกันไปให้ครบ13ชั่วโมงในมาในตอนนี้สติสบายสบายนั่งไปแล้วก็มีความสุขกันและหลังมาคนที่เข้าวัดพระธรรมกายก็เลยมีประสบการณ์ภายในที่ดีเพราะว่ามันสบายมันไม่ต้องมาทนเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะมันจะทำให้เราเองนั้นมันบีบคั้นแล้วก็ใจไม่ค่อยสงบมากนักเพราะแบบมันจะนึกนับอยู่นั่นแหละนะเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงเมื่อไหร่จะสับเพลอะไรอย่างเงี้ยแต่มาในยุคนี้สมัยนี้โอ้สบายนั่งกันไปนี่ก็คือสิ่งที่ปลูกฝังศรัทธาที่แน่นที่สุดแม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นสารพัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมกายเป็นไงเอ่ยเฉยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะเรารู้ด้วยตัวเราเองจะให้ตามที่คุณครูมุ่ยใหญ่ท่านบอกไปเมื่อกี้นะเราฟังไปแล้วจะให้คนที่มีความแตกต่างในประเทศที่อยู่ทั่วโลกนั้นมาเชื่อในสิ่งที่เราทำก็ต้องให้เขาได้มาลองนั่งกันดูสุดท้ายมาสิ่งนั้นน่ะจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเขาตัวเองก็ได้เดินทางไปกับเจ้าคุณบัณฑิตหลายรอบนะเวลาจะไปในส่วนใหญ่ช่วงก่อนตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่ไปกับเจ้าคุณท่านบ่อยเนี่ยนะความเป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายของเจ้าคุณบัณฑิตท่านนี่ต้องถือว่าวางตัวได้ดีมากนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาจากหลวงพ่อคุณยายรวมถึงการฝึกตัวของท่านด้วยแล้วก็ตอนนี้ท่านมาเป็นแกนหลักในการที่จะเอาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกเพราะว่ามนุษย์ทั้งโลกบอกได้เลยเขากำลังขาดแล้วก็ต้องการสมาธิมากๆเนี่ยนะแต่จะไปถึงจุดนั้นขอยกสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นเสาเข็มแห่งการสร้างศรัทธาที่ตั้งมั่นสำหรับลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทั้งหมดมาให้เราได้ดูโดยสรุปว่ากว่าจะถึงวันเนี้ยที่งานเผยแผ่ไปได้ไกลเนี่ยในเบื้องต้นข้อแรกอะไรมานำมาก่อนเอ่ยสมาธิเนี่ยนะสำคัญมากที่สุดสมาธิมาก่อนจากนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในวัดนี้แม้ตอนนี้จะมีตึกมีอะไรแต่ก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายอาศัยความอดทนอยู่บางส่วนพระใหม่มาเราก็จะเอาไปฝึกในแบบที่เคยผ่านมาจากนั้นในแนวทางในการที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือในเรื่องของการฝึกตัวเองอะไรแม้ในพื้นที่เนี่ยหลักการที่หลวงพ่อคุณยายให้ไว้ก็คือต้องประณีตไร้ที่ติแล้วก็ข้อที่4เมื่อทุกอย่างลงตัวมาเสร็จฝึกตัวเองความอดทนวิริยะขันติเนี่ยนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรต่อเอ่ยกัลยาณมิตรต่อแล้วมันก็หมุนกันไปแบบนี้เอาสมาธิไปให้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนใครก็ได้ที่ยังหายใจอยู่เนี่ยนะพูดคุยได้เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นเราก็เอาวิชาธรรมกายไปเพราะนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านฝากให้คุณยายท่านทำต่อแล้วคุณยายก็เริ่มมาจนถึงวันนี้ภารกิจนี้ตอนนี้อยู่ที่เจ้าคุณบัณฑิตกับอีกเยอะแยะนะในองคาพยพของวัดนี้แต่โดยหลักการก็คือเอาสมาธินำไปเพราะบางครั้งบางทีไปต่างประเทศเอ๊ะจะทำอะไรยังไงกันต่อมาดูการลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการเอาสมาธินำหน้าเนี่ยก็คือทุกคำตอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใจของเรานี่แหละอยู่ในที่อยู่ในใจของพวกเราเมื่อใจของเราใสสว่างปัญญาความคิดสร้างสรรค์
สิ่งดีๆงามๆจะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะใจของเรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตมีความวิจิตรนี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านอยากให้เราไปสัมผัสถ้าไม่ฝึกสมาธิจะไปเจอความวิจิตรของใจจะมีความคิดสร้างสรรค์จะใจมีความงดงามใสสว่างขึ้นเป็นไปได้ไหมเอ่ยยากมากนะยากมากต้องสงบต้องนิ่งต้องใสแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มงานอะไรก่อนจะเริ่มประชุมก่อนจะตอกเสาเข็มก่อนจะไปทำอะไรก็ตามแต่เธอต้องทำยังไงก่อนหลับตารวมใจกันซะก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธินำในทุกๆกิจกรรมของวัดพระธรรมกายจากนั้นการใช้ชีวิตของพระเนี่ยนะเรียบง่ายอดทนนี่แหละอันนี้ยกมาจากเรื่องราวเรื่องเล่าที่หลวงพี่เองได้เจอมาพร้อมทั้งอิงอยู่กับที่หมู่คณะในชุดแรกเจอมาเนี่ยที่เขียนมาตี 3:45 นี่ไม่ใช่อะไรเป็นที่เจ้าคุณหลวงนาชานายกขึ้นมาว่าตี 3:45 ระฆังมันจะลั่นละเก้งๆๆแต่พอขึ้นมาที่ในเต็นท์ในการปฏิบัติธรรมนั้นจะมีพระรูปหนึ่งนั่งรออยู่ตอนตี 3:45 คือหลวงพ่อราตาชิโวมานั่งรอสอนเลยนะโอ้โหนะท่านรักในการสอนมาได้แต่ตอนนู้นและตรงนั้นแหละทำให้หมู่คณะในชุดแรกคือซื้อใจกันได้เลยอยู่ร่วมกันไปแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะยังไงในช่วงอบรมเนี่ยเขียนไว้ที่ในการ์ดเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาก็คือวันหนึ่งมี3ฤดูเลยเนี่ยนะเช้ามาก็เย็นๆสบายๆมาตอนกลางวันเป็นไงเอ่ยร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยนะพอบ่ายแก่ๆมาเป็นไงฝนมาในช่วงอบรมช่วงฤดูร้อนหลวงนาชนาว่าอย่างนี้หลวงพี่มาอบรมมานะหลังจากหลวงนาชนาหลายสิบปีก็เจอในสถานะแบบเดียวกันเพราะส่วนใหญ่มาอบรมปิดเทอมก็ตอนหน้าร้อนวัดพระ

แต่พอถามกลับแล้วทำกันเปล่าเบสิกเมื่อกี้ทำความสะอาดแบบที่คุณยายท่านทำอ่ะหรือว่าเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บอารมณ์แบบที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านฝากไว้ว่าพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บคนที่เข้าต่อจากเราให้มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแรกเลยเนี่ยนะถามกลับว่าเราทำอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าทุกครั้งหรือเปล่าตอบได้เลยนะว่าไม่ทุกครั้งเลยก็นั่นไงถึงจะต้องมาย้ำอยู่แบบนั้นถามว่าทำไมเพราะคุณยายท่านทำแบบนั้นทุกครั้งเลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแบบนี้หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อรัตตาชีโวก็ทำแบบนี้มาทุกครั้งพี่เองยอมรับนะว่าไม่ทุกครั้งเห็นไหมเอ่ยแม่บอกว่าจะเป็นเรื่องเบสิกแต่เราทำหรือเปล่าไม่ใช่นั่นแหละนี่คือความต่างกันของใจที่ทุ่มฝึกอย่างละเอียดแม้งานหยาบๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้งานง่ายๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เข้าห้องน้ำก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เดี๋ยวนี้มีผ้าสว่างใช่ไหมเอ่ยเราสามารถจะเช็ดนั่นแหละของพวกนี้แหละลองทำดูเถอะแล้วกลับไปที่บ้านแล้วไปทำเนี่ยนะรับรองได้เลยใจใสใจสว่างแน่นอนหลักการตรงนี้เลยทำให้พอมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเพื่อจะมาปั่นกระแสกิเลสโอ้ยากพอเราสู้กับกิเลสทุกวันเข้ามาวัดปุ๊บก็สู้แบบนี้ทุกวันเดินเข้าแถวทำความสะอาดเข้าห้องน้ำปุ๊บก็แบบนี้ทุกวันขอให้มาที่วัดพระธรรมกายนั่นแหละหลักการทำมาจนถึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนจากนั้นหัวใจนักสู้เนี่ยนะไม่มีทางนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไว้หลวงพ่อธรรมชโยว่าถ้าไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาแค่นั้นเองง่ายๆเลยทางไม่มีก็สร้างขึ้นมาพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เนี่ยนะก็ไปเรียนเนี่ยนะเหมือนเจ้าคุณบดิษฐ์เนี่ยแหละเรียนจนเดี๋ยวนี้โอ้โหพูดได้หลายภาษาคล่องหมดแบบนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาหัวใจนักสู้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยนะเห็นเป็นนี่แหละสายงอบอยู่นี่คือจริงๆไล่มาแต่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อของเราทุกรูปหมู่คณะที่สร้างวัดมาจนถึงวันนี้ถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่วันนี้ได้อ่านไม่ใช่อ่านหรอกได้ดูเพจของสำนักศรัทธาภิบาลฝนตกยังต้องไปเตรียมดินใส่กระถางเพื่อเตรียมปลูกดอกเบญจทรัพย์ให้พวกเรามารวยกันเนี่ยนะใกล้จะถึงฤดูการที่จะเดินธรรมยาตราแล้วก็ต้องมีการเตรียมอะไรทั้งหมดฝึกเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมฝนตกก็ยังยิ้มยามแจ่มใสอยู่เห็นไหมผ่านมา56ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยหลักการมันก็เป็นแบบนี้วัดพระธรรมกายหัวใจนักสู้มีหลักการขึ้นมาและสุดท้ายมันก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยนะสร้างคนด้วยความรักในเชิงบวกภาพนี้ก็คือจำลองมีช่างมาทำงานแล้วแบบเขาหลับหลวงพ่อรัตตาชีโวก็เห็นเขาหลับอยู่นี่คือสิ่งที่หลวงนาท่านเล่าอะนะหลวงพ่อรัตตาชีโวท่านพัดไล่แมลงที่มากวนกับช่างที่มาทำงานแบบตอนกลางคืนในตอนนู้นน่ะที่แบบทำหามรุ่งหามค่ำในช่วงแรกๆที่มาสร้างวัดท่านเห็นแล้วท่านก็เลยมาเล่าถึงคุณธรรมของหลวงพ่อรัตตาชีโวเนี่ยนะก็ขออนุญาตแถมส่วนตัวเองอยู่กับหลวงพ่อรัตตามา20กว่าปีนะบางคืนทำหนังสือเราทำแล้วเราต้องทำข้ามคืนบางทีเราหลับตีสองอะไรเงี้ยหลับนอนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่นแหละตีสองตีสามเรานอนอยู่ตรงนั้นหน้าคอมตื่นมาตอนเช้าหลวงพ่อเราพามาคุมให้จีวรนี่เราพาดไว้ที่พนักเก้าอี้ท่านเอามาคุมให้เราบอกนั่นแหละเพราะฉะนั้น50กว่าปีผ่านมานี่คือคุณธรรมของครูบาอาจารย์ความเป็นกัลยาณมิตรท่านทำให้ดูท่านไม่ได้มาลองมาขอแต่ว่าอยู่กัน2รูปคงไม่ต้องถามว่าใครมาคุมนะคือรู้ได้โดยตัวเองว่ามีแต่หลวงพ่อเท่านั้นแหละมาคุมให้เราได้นี่คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าหลักการของวัดพระธรรมกายมัน

กันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่จะว่าไปแล้วคนมาถามหลวงพี่อยู่บ่อยๆเคยบอกพวกเราอยู่เป็นประจำวันนี้ขอทบทวนแล้วกันว่ามาถึงวันนี้แล้วคนมักจะถามเห็นเราอยู่ที่วัดนี้นานเขาบอกเวลาจะไปเทศเนี่ยนะจะพูดให้มีเครดิตก็คือเราอยู่วัดมานานเข้าวัดมานานเราจะได้อธิบายเขาฟังได้ว่าวัดนี้เป็นอะไรยังไงคนก็ถามอยู่มานานๆแล้วเห็นอะไรตอบได้เลยเห็นเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงเห็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำผ่านสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกรูปทุกคนทำให้ดูแล้วก็เลยมั่นใจว่าวิธีแบบนี้แหละเพราะเราอ่านพระไตรปิฎกเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประพฤติตัวแบบไหนเรารู้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านในสมัยพุทธกาลทำอะไรถึงวันนี้วัดพระธรรมกายก็ยังเดินอยู่ในทางนั้นอยู่แม้วิธีการจะปรับนิดหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนไปตามยุคเพียงแต่หลักการเป็นไงเอ่ยหลักการเหมือนเดิมตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เริ่มต้นด้วยสมาธิก่อนเพราะการเข้าถึงธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ยังไงเอ่ยท่านนั่งนะท่านไม่ได้กดถาม AI ว่าจะยังไงใช่ไหมเอ่ยท่านนั่งไปนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเพราะฉะนั้นมาวัดพระธรรมกายต้องนั่งชอบไม่ชอบก็ต้องนั่งเป็นแบบนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่คุ้นกับการนั่งก็ไปสวดธรรมจักรกันก่อน17นาทีเนี่ยใจเริ่มสงบในระดับนึงเริ่มคุ้นใจเริ่มสงบขึ้นมาเอ๊ะหลับตาสักนิดดูสิสบายอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มีจุดเชื่อมอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ใจของผู้ที่อยู่ในวัดเนี้ยจะมาเยี่ยมหรืออยู่ประจำก็เป็นเหมือนเดิมฝึกในแนวทางเดียวกันหมดทั้งหมดเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพราะถ้าไม่รู้จักหยุดถ้าไม่รู้จักนิ่งคุณไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจสภาวะของความเป็นพุทธะแล้วศรัทธาในใจคุณจะเป็นแบบนี้และมันก็จะมีผิดพลั้งพลาดเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้อะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยคือถ้าไปกราบพระพุทธรูปนี่ไม่ว่านะแต่ตอนหลังมาเริ่มห่างเริ่มไม่ใช่เพราะคนไม่ค่อยได้มาศึกษาตัวบทจริงๆว่าพระธรรมกายไม่คือเข้าใจแหละว่าคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งอ่านพระไตรปิฎกเราก็เลยย่อยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยย่อยเพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคี้ยวง่ายเคี้ยวกรุบเคี้ยวกรุบอะไรเงี้ยนะฟังเสร็จปุ๊บเข้าใจแล้วต้องการที่สุดเลยคือเอาไปปฏิบัตินี่คือหัวใจของวัดพระธรรมกายศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเข้าใจนำไปบอกต่อบอกต่อเสร็จแล้วเจอคนไม่เข้าใจก็ช่วยปกป้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วกันทั้งหมดคือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนซึ่งลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำไปโดยธรรมชาติมากๆโดยที่ไม่ได้ฝืนอะไรเลยฝึกตัวเองไปโดยเนียนๆไปเลยแล้วสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีนึงโอ้เข้าถึงองค์พระสว่างเลยเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนักเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่สุดยอดมากทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยากที่จะปฏิบัติธรรม

เรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในค่ำคืนนี้ก็ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายตามอย่างที่เป็นมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายแห่งนี้กว่าจะถึงวันนี้ที่มีพวกเราซึ่งเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักในการปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาจนถึงวันนี้เป็นหมู่คณะใหญ่แล้ววันนี้ก็ได้ขยายไปยังต่างประเทศทั่วโลกก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายบารมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกท่านที่เชื่อมต่อไว้กับครูบาอาจารย์รวมทั้งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกพระองค์อันพระธรรมกายปราก

เศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวสัมมาทิฏฐิไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งมีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างไสวไปทุกภพทุกชาติเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น

จนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุทำตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัด

นึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับ

เนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่ม

จ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งๆ นุ่มๆชุ่มๆ อยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงอาใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

งคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

0: มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสร

0: กราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งง่ายยิ้มๆให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่น

แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศชั้นเจริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่

แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามรก็ตึงไปติดรูปเสียงที่รสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมากเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่จะเป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาเนี่ยจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใส

กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยพอกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธาตุที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยในตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัย

เป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยนะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการกระถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้

ึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานอยู่นะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาปะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: มือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: ศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไห
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

0: ได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ